0: อรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากรแมสFMร่มธรรมร่มใจ
1: คุณผู้ฟังคะหมดเวลาสำหรับเช้าวันนี้แล้วกลับมารับแสงธรรมเพื่อวิทยุแมสFMร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: แมสFM

0: ทรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
3: กรมการ
2: 2569
3: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ารยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 นจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นาทีเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้จบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129

0: กลายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชีวิตมนุษย์

0: ย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
2: นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรคริพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เชพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุปโชคก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟิลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวปรัชกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโควาเมืองอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์นาทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์เมืองอันดับ6ผู้ชนะจาริชชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตมาครอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสอนนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเดริรอยหว่องเมืองอันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3จันทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขเมืองอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาเมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมไปเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซร่าแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและประพัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศ ศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกัลยากมุนทลาซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งคนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราศัยคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 น.และคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 น.พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ ใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องมี

0: freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ถ้าจำเป็นหนูจะเอาไร่ไปไว้กับธนาคารเอาเงินออกมาสักก้อนหนึ่ง
2: ผมช่วยเต็มที่เลยครับเรื่องนี้นี่โอ้ยคงไม่รู้ตัวผมคิดว่าควรจะบอกให้เขารับรู้เอาไว้จะได้บอกกับชาวไร่ทั้งหมดว่าผู้จัดการคนใหม่คือในโอ้ยฮะ
3: เดี๋ยวทราบไปกับฉันน่าสมควรทำอย่างนั้นไหมเจ้าแม
1: ่แล้วแต่น้าสิคะเห็นว่าเหมาะก็เอาแล้วฉันก็เหมือนเจ้าของได้คนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะทำได
3: ้งั้นน้าไปบอกเขาเองไปขอบใจเขาด้วยที่ช่วยให้การหยุดงานประท้วงยุติลงได้และเราตกลงปรับปรุงงานใหม่ตามแผนของเขา
1: แล้วแต่นะชน
3: จ้ะๆอะไรก็แล้วแต่น้าใช่ตอนนี้น้าเป็นเทวดา
1: แล้วน้ามาพูดเหมือนค้อนขอหนูทำไม
3: ทีตอนนั้นค้อนเอาค้อนเอากระแนกกระแหนอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวหมั่นไส้จะหยิกให้เนื้อเขียวเฉย
1: แหมนะชนหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะ
3: อ๋อจ้าๆหนูไม่รู้ทั้งนั้นน้ารับรู้คนเดียวก็แล้วกันนะจ๊ะเออซ่า
2: ครับ
3: ถ้าไม่อายหน้าคุณโอ้ยไปเป็นเพื่อนกันหน่อย
2: มันได้ครับ
3: ตามมา
2: ครับ
1: นชนเนี่ยคอยจับผิดอยู่เรื่อยก็น่าจะรู้ดีว่าเราไม่เคยง้อเขามาก่อนอยู่ๆจะให้ขายหน้าไปง้อเขาได้ยังไงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะตอบยังไงย่องตามไปฟังดีกว่า

0: โหเก็บทำซะสะอาดสะอ้านชนะจัน
1: อ๋อคุณนาครับนายสั่ง
0: แล้วคุณโอ้ยไปไหนล่ะ
1: เดินอยู่แถวนี้แหละครับ
0: อืม
2: ผมอยู่นี่ครับคุณชนไงเพื่อน
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: อะไรอะไรอะไร
3: ไม่
2: ไม่อะไรกันนี่ซ่า
3: พอ
2: แหมจะพิศวาสกอดคอสักหน่อยแค่นี้ทำเป็นเข่าอ่อนไปได้ป่ะโถเพื่อน
3: ทำไมมือลูกพี่ก็ตีช้างประทับปล่อยไว้เต็มหน้าใช่ไหม
2: เออสนใจพูดนี
3: ่หัวเราะอะไรกันเขาอายไม่จริงเหรออ
2: ะไรให้บักจันไว้
1: ไม่ยังได
2: ้ช่วยในซ่าเขาหน่อยสิหน้าตาเขาฟกช้ำแล้วก็บวมเขียวไปหมดแบบนี้นะปล่อยเอาไว้อย่างนี้อายคนก็เปล่าช่วยเอาไปประคบแล้วก็เอายาแก้ฟกช้ำทาให้เขาหน่อยนะเอายาแก้อักเสบให้กินวันสองวันก็หายหรอ
1: ได้ไงมณีจะตัวซ่า
3: อ้าวนี่ใครๆก็เรียกฉันว่าซ่าหนูว่ะ
1: อย่าฝอยมานักเลยเดี๋ยวก็ค่อยย่นแบบตะกี้นี่ดอก
3: แหมทำไมเองกับลูกพี่ก็เองมาถึงดุพอกันแล้ววะบักจัน
1: ที่เอาอีกแม่นบ่ที่ว่ามากที
3: ่ไม่เว้ยอย่าหาเรื่องค่ะถูกอ่านอีกแล้ววะถือว่าลูกพี่มือดีแล้ววะ
1: ที่เห็ดที่โมเห็ด
3: อะไรวะเห็ดไม่เคยกินนะเห็ด
1: อ่ะซ้ำก็ให้ดอก
3: อะไรวะ
1: มานี
3: ่เอาเรื่องไปกินเห็ดไงไม่กินไอ้เป้าเป้าเป้าไอ้มีไอ้เจ้าเข้าไปฆ่าเรื่องไปรักษาไอ้บักจันโอ้โห

0: ชิญนั่งก่อนสิครับคุณชน
1: ขอบใจค่ะ
0: ฮะ
1: วันนี้ปรับปรุงกระท่อมจะสะอาดเชียว
0: ก็มันรกรุงรังนักผมก็เลยให้ทำซะหน่อย
1: แต่รู้สึกว่าสะอาดจนเกลี้ยงตามากไป
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
1: มันควรจะมีอะไรประดับให้ชื่นตาชื่นใจมั่งไม่ใช่สะอาดซะจนโล่งไปหมดเหมือนไม่มีคนอยู
0: ่คุณชนมีธุระอะไรจะพูดกับผมหรือเปล่าครับแม
1: ่ก่อนอื่นฉันต้องขอบคุณคุณนั่นแหละ
0: เอ๊ะขอบคุณเรื่องอะไร
1: เรื่องที่ทำให้การประท้วงยุติลงคนงานกลับไปทำไร่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรอีกแล้ว
0: อ๋อครับครับเรื่องนี้เห็นจะต้องยกความดีให้กับนายซ่าครับ
2: แม่ไม่จริงอะมายกความดีให้กับผมได้ยังไงล่ะครับลูกพี
0: ่ก็ธนาไม่ไปพูดนะไอ้การประท้วงคงจะยืดเยื้อต่อไปอีกสิ
2: ก็ลูกพี่เป็นคนซ้อมผมเอ้ยไม่ใช่เปล่า
0: พูดดีๆหน่อยเพื่อน
2: เราซ้อม
0: พูดดีๆอีกนิดนึงนะเดี๋ยวคุณชนจะหาว่าฉันเนี่ยทำอะไรเกินเลยแกน่ะต่อยฉันก่อนนะจะเรียกว่าซ้อมก็ยังได้เลยฉันน่ะเพียงแต่ป้องกันตัวหมัดสองหมัดเท่านั้นเอง
2: ป้องกันตัว
1: เอาเถอะเป็นอันว่าความดีฉันจะให้คุณโอ้ยกับนายซ่าก็แล้วกันเพราะถ้าไม่มีคุณช่วยนายซ่าอาจจะไม่ทันได้คิดหน้าคิดหลังแต่ทำให้เรื่องยุติลงด้วยความเรียบร้อย
0: เรื่องนี้ครับผมก็ขอยกย่องน้ำใจของนายซ่าที่เข้าใจในตัวผมดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเพราะถ้าเขาไม่พูดเนี่ยผมคงไม่มีปัญญาไปพูดขอร้องให้ทุกคนหยุดประท้วงได้หรอกครับ
1: เรื่องต่อไปก็เรื่องแผนงานปรับปรุงไล่ใหม่ทั้งหมดตามที่คุณเคยให้ความคิดกับฉันตอนนี้ฉันกับแม่และซ่าก็ตกลงใจที่จะทำตามคำแนะนำ
0: ผมก็เขียนรายการต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับเขียนตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแล้วก็ทุกคนเพียงแต่เอาบันทึกผมไปอ่านก็คงจะเข้าใจได้หรอกแล้วใครๆก็สามารถทำได้ครับ
1: ไม่เป็นปัญหาและอีกเรื่องนึงนับว่าสำคัญมาก
0: อะไรฮะ
1: คือเรื่องการแต่งตั้งผู้จัดการไร่ตามที่ชาวไร่เรียกร้อง
0: อ๋อ
1: เราตกลงที่จะแต่งตั้งขึ้นมา
0: ครับดีครับจะได้มีผู้รับผิดชอบแบ่งเบางานไปจากคุณชนคุณแม่ไม่อย่างนั้นจะตกหนักกันแค่สองคนหัวจะหมุนมากกว่านี
1: ้แต่การแต่งตั้งผู้จัดการน่ะเห็นที่จะต้องขัดใจผู้ลูกน้องบ้าง
0: หมายความว่าไงครับนี
1: ่หมายความว่าไม่แต่งตั้งนายระเด่น
0: อ๋อ
1: เพราะนายระเด่นถูกเราประกาศไปแล้วว่าห้ามเหยียบไร่ชนนี
0: เดี๋ยวทำไมอย่างนั้นล่ะครับคุณชน
1: เราเพิ่งรู้ความจริงว่าเรื่องยุ่งๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นฝีมือของเขาจริงไหมซ่า
0: ครับซ่า
2: ครับลูกพี
0: ่นายไม่ได้ใส่ร้ายเขาหรือวะ
2: สาบานนายแขนนี่ตกน้ำป้อมไปม้อมเชี่ยวเขาเป็นคนสั่งครับและไอ้แสบกับผมก็รับมาร
0: ับบัญชามาจากเขา
2: ครับ
0: ก็แล้วแต่นะครับพูดปั๊มก็ไม่ดีอีกเพราะว่าผมเป็นคนนอกนะฮะ
1: ต่อไปนี้จะเป็นคนในแล้วค่ะ
0: เอ๊ะคุณชนหมายความว่าไงครับ
1: คนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้จัดการไร่ที่ดีก็คือคุณโอ้ย
0: ฮะโอ้ย

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: มันไส้แค่นี้ทำอุทานตกอกตกใจยังกับเรื่องคอขาดบาดตายได้รับรู้เรื่องที่น่าตื่นเต้นดูสิกลับทำหน้าเคร่งครึมลงไปอีก
2: เอ๊ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นคุณโอ้ย
3: ผมขอขอบคุณในความหวังดีของคุณชนแล้วคุณแม่นะฮะแต่ว่า
2: ไม่มีแต่นะคุณโอ้ย
4: เขาคิดกันดีแล้วมาลูกพี่อย่าเอ่ยคำปฏิเสธเป็นอันขาดนะ
3: แต่ก็นั่นล่ะก็เห็นจะต้องพูดว่าเสียใจที่รับไม่ได
2: ้คุณโอ้ย
4: ต่อลูกพี่พูดมาไปได
3: ้รับไม่ได้จริงๆก็ถามบักจันมาดู
4: ไอ้จริงแล้ววะบักจัน
1: นายเขาบอกแบบนี้ไม่ตั้งแต่ไซต์แต่ใดมาแล้วเขาสิซอยงานสัก3เดือนคิดปรับปรุงงานไรให้ไม่เสร็จส่วนทั้งนี้สิรับงานหรือบ่รับมันเป็นอีกเรื่องนึงแล้วเขาก็สิไป
5: อะไรเขาหยิ่งกันถึงขนาดนี้เชียวเหรอเขามีดีมาจากไหนกันตัวคนเดียวหลักลอยแต่พอจะให้งานทำในหน้าที่ที่ดีพอสมควรกลับปฏิเสธจองหองมากไปหน่อยละมั้ง
1: นายเขาโบคิดที่ถิอยู่ไปจนวันตายเด้อค่ะคุณน่ะที่เห็นเก็บเข่าของเฮ็ดอีหยังต่ออีหยังเรียบร้อยนี
2: ่เตรียมตัวเดินทาง
1: แม่นละครับ

0: ณโอ้ยคุณเป็นคนที่อ่านใจยากที่สุด
1: ผมนั่นไม่มีอะไรหรอกครับ
0: ไหนคุณว่าคุณตัวคนเดียว
1: ครับใช่เดี๋ยวนี้ผมก็ตัวคนเดียวไม่มีบ้านไม่มีหลักชีวิตของผมน่ะฝากไว้กับดวงชะตา
0: เมื่อเราเสนอให้คุณเป็นผู้จัดการคุณก็น่าจะรับเอาไว้ปากหลักซะไม่ได้เหรอ
1: ใจผมก็อยากจะรับแต่มันยังรับไม่ได
0: ้คุณยังมีที่หมายที่อื่นที่จะทำรายได้ให้ดีกว่าการเป็นผู้จัดการไร่ชนนี
1: ผมไม่มีแม้กระทั่งเป้าหมายในการอาชีพแต่ผมยังมีธุระจะต้องไปจัดการให้มันเรียบร้อย
0: ที่ไหน
1: เขาสมิง
0: เขาสมิงที่ตราดโน่น
1: ถูกต้องครับ
0: ก็คุณถูกยิงมาจากที่โน่น
1: ใช่
0: แทบเอาชีวิตไม่รอดยังคิดย้อนกลับไปอีกเหรอไปตัวคนเดียวไม่กลัวประวัติจะซ้ำรอยเหรอ
1: ก็เพราะผมมีประวัติอยู่ที่โน่นเสียผมถึงต้องกลับไปลบประวัติตัวเองซะให้หมด
0: ข้าล้างแค้นเหรอ
1: ผมไม่เคยคิด
0: ที่โน่นอันตรายสำหรับคุณคุณโผล่กลับไปก็คงจะต้องถูกเขาตามฆ่าอีกนั่นแหละทำไมไม่คิดทำงานอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
1: ผมคงพูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับ
0: ถามจริงๆคุณไม่ชอบหน้าแม่ใช่ไหม

0: ว่ายังไงคะตอบฉันได้ไหม
1: คุณชนพูดราวกับว่าผมเป็นเจ้าของไร่คนยังพอไม่มีสิทธิ์จะเกลียดหรือโกรธใครในไร่ชนนีก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวผมต้องกลับไปที่เขาสมิงและก็ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจแต่ว่าโปรดแต่งตั้งคนอื่นครับผมรับไม่ได้จริง
0: ๆไม่มีอะไรบีบบังคับจิตใจให้คุณต้องไปจากที่นี
1: ่ไม่มีแน่นอนครับผมขอยืนยันไม่เคยมีอะไรบังคับจิตใจแต่มันเป็นความตั้งใจดั้งเดิมของผมโดยแท้จริง
0: น่าเสียดายนะฉันพบคนดีๆเขาก็ไม่สามารถอยู่กับเราได
1: ้เอาอย่างนี้สิครับผมเสร็จธุระแล้วนะผมจะกลับมาช่วยงานที่นี่อีกสักพักหนึ่งผมไม่เคยลืมบุญคุณของคุณชนกับคุณแม่แต่มันก็เป็นความจำเป็นสำหรับส่วนตัวผม
0: บอกธุระส่วนตัวของคุณให้ฉันรู้มั่งได้ไหมถ้าเผื่อเราช่วยได้เราจะช่วยคุณด้วยความเต็มใจ
1: ใครๆก็ช่วยผมไม่ได้หรอกเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริง
0: ๆก็นั่นน่ะสิคะมีอะไรก็บอกกันมั่งเผื่อเราจะช่วยกัน
1: เสร็จธุระแล้วผมจะเล่าให้คุณฟัง
0: แล้วเมื่อไหร่คุณถึงจะเสร็จธุระ
1: ตอบไม่ถูกเหมือนกันครับว่าธุระจะเสร็จเมื่อไหร่หรือมันอาจจะสายเกินกว่าที่จะทำสำเร็จเสียแล้วก็ไม่รู้สิ
0: ฉันรู้สึกว่าคุณจะมีเบื้องหลัง
1: มีฮะ
0: อาจจะเป็นเรื่องความผิดหวังที่แสนขมขื่นเจ็บปวดแต่ในแววตาของคุณแข็งกล้าวบึกบึนไม่ยอมแพ้ง่ายๆทั้งที่ตัวเองก็เจ็บเกือบตายมาแล้วก็ยังไม่ยอมท้อถอยคิดจะกลับไปหาสถานที่ที่มันเกือบจะฆ่าเอาชีวิตคุณไป
1: ตอนนี้ผมก็ไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นนะ
0: แล้วแกล่ะจันคงจะต้องติดตามเจ้านายแกไปใช่ไหม
1: ก็คงอย่างนั้นนะ
2: แล้วทำไมแกไม่อ้อนวอนเจ้านายของแกให้อยู่ที่นี่ต่อไปวะฮะ
3: บ่มีประโยชน์ดอกปากสิฉีกถึงใบหูว่าวไปว่าวมานายกับคงเสียหายฉันอยู่มองนี้แหละ
1: ถ้าคุณชนจะกรุณาผมสักนิดหนึ่งฮะ
0: จะให้ช่วยอะไรคะไม่ต้องเกรงใจ
1: ก็อยากจะให้ช่วยรับเลี้ยงจันเอาไว้สักคน
3: นายนี่ติดนี่นายติดทิ้งฉันไว้มองนี้จริงๆเหรอ
1: มักจันแกก็รู้ว่าการไปกับฉันมันเสี่ยงเหมือนอย่างที่ฉันเคยเสี่ยงมาแล้วนะฉันก็ไม่อยากให้แกต้องเดือดร้อนเหมือนคราวที่แล้วจนต้องเสียพ่อแกไปคนหนึ่งฉันไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นอีกครั้ง
3: แต่ก่อนพอสิ้นใจพอสั่งนักสั่งหนาให้ฉันดูแลนายให้ดีอย่าทิ้งนายเป็นอันขาด
1: เขาฝากฉันไม่ได้ฝากกับแก
3: ก็นั่นแหละมันเหมือนกันน่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: music. Chiang Mai Radio Freshen Up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
17: Mass FM Mass

0: ับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุข
2: เพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
2: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากัน
1: ห่วงใยใส่ใจและแบ่งปัน
2: ขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness,
2: Our happiness.

อขายมนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโชคดีจังเลยนะคะบรรยากาศของเมืองไทยเป็นไปดังธรรมชาติแต่เก่าก่อนที่ยังคงมีฝนคลุมฟ้าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

0: และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งก็ได้คาดการณ์ค่ะว่าในช่วงวันนี้อาจจะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะพื้นที่เชียงใหม่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับการเดินทางใกล้ๆใช้ความระมัดระวังใช้สติในการใช้ยวดยานและการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองค่ะด้วยความปรารถนาดียังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: วาทะทองของนายแพทย์ชัยยุทธกันนสูตรความสำเร็จในการทำธุรกิจของผมเกิดจากการที่ผมได้คนดีมาทำงานเพราะคนดีไม่เพียงแต่คิดดีแถมยังทำดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นในการขยายธุรกิจของผมจะฟังคนดีเหล่านี้พูดถกเถียงและหาข้อสรุปตลอดที่สำคัญผมจะให้โอกาสเขาเหล่านั้นเสมอผมจะไม่เข้าไปยุ่งในการดำเนินงานของเขาเลยปล่อยให้เขาทำอย่างเต็มที่เช่นกันถ้ามีปัญหาผมก็จะปล่อยให้เขาแก้ไขเองจนเขาทำไม่ได้เองนั่นแหละผมถึงเข้าไปถามว่าทำไมและช่วยกันหาทางแก้ไขอย่างคนมีเหตุผล
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
6: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
7: มีโชคพลาซ่าม
8: ีโชคพลาซ่า
7: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
9: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
7: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
10: พร้อมกับเมืองมีโชค
7: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
9: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
10: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
7: ์มีโชคพลาซ่าม
10: ีโชคพลาซ่า
7: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
9: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
9: 240-777
7: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
11: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านพิซซาเรียจอโตอาหารอิตาเลียนโฮมเมดซึ่งมีเมนูให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารเช้าแบบยุโรปเสิร์ฟสายๆถึงบ่ายด้วยนะคะเชิญค่ะพบกับอาหารอิตาเลียนโฮมเมดที่ร้านพิซซาเรียจอโตภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
6: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินว
1: วัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education, beyond tomorrow. โทร053-140-232-4 การเวลา Crash Flat
8: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
8: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
12: From passion to creation
8: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
12: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
8: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41 Senfest ชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
13: ่เมืองแห่งการเรียนรู
14: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
13: ตำบลเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
1: กำแพงเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นครั้งแรกคราวสร้างเมืองโดยพญามังรายเมื่อปีพุทธศักราช1839โดยกำแพงเมืองชั้นนอกเป็นกำแพงดินส่วนกำแพงเมืองชั้นในยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นกำแพงดินหรือเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐแต่ดร.ฮันส์เพนท์สันนิษฐานว่าพญามังรายสร้างกำแพงเมืองชั้นในด้วยดินมี3ชั้นเหมือนเวียงสุโขทัยเวียงเชียงดาวเวียงพร้าวและเวียงโบราณอื่นๆต่อมาสมัยพญาผายูราวปีพุทธศักราช1885ได้รื้อกำแพงดินเดิมนี้ให้เหลือเพียงชั้นเดียวแล้วก่ออิฐหุ้มกำแพงดินนั้นและให้ขุดคูเวียงรอบกำแพงอิฐกว้างประมาณ15เมตร
8: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
11: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีหน้าพระวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารการประกอบพิธีครั้งนี้มีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน29รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมถวายพระไตรพระราชทานเพื่อเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาและราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติภายในพิธีมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระไตรพระราชทานกราบถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และการแสดงศิลปวัฒนธรรมสมโภชน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสืบสานพระพุทธศาสนาค่ะ
8: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
15: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our happiness

ิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่การฟังมีค่ามากกว่าการไม่พูดอะไรเลยค่ะผู้พูดที่ดีมักจะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะในความเป็นจริงแล้วนั้นคนที่คิดว่าตนคือผู้พูดที่ดีมักจะประเมินค่าตนเองว่าเป็นคนที่มีบุคลิกเปิดเผยในขณะที่ผู้ฟังที่ดีนั้นประเมินตนเองว่าเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะชอบเก็บตัวผู้ฟังที่ดีจะเป็นคนที่รู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราและมองสิ่งต่างๆผ่านมุมมองของบุคคลอื่นมากกว่าคนทั่วไปถึง 60% ค่ะเราคิดถึงสิ่งที่เราจะต้องพูดปริมาณของสิ่งที่จะต้องพูดและวิธีที่ดีที่สุดที่จะกล่าวสิ่งเหล่านั้นออกมาเราใช้เวลาไปกับการสนทนามากมายนะคะในทางกลับกันการฟังที่มีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงการตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูดนั้นคือวิธีเดียวที่เราจะสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นได้อีกทั้งยังทำให้เราสามารถที่จะปรับความเหมาะสมของสิ่งที่เราจะต้องพูดให้สอดคล้องกับทัศนคติของผู้อื่นด้วย

0: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
1: ดูอย่าง
2: ที่นิยมพาณิชย์
1: iPhone 15ลดราคาอยู่
2: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
1: ระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
0: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
1: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
1: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: โรงแรมจัดหนัก
5: ลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้า
6: จะถังเดียว
5: ฝาหน้า
6: หรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัว
5: ดาวเบาผ่อนสบาย
6: เริ่มเพียงหลักร้อย
5: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
0: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
7: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
8: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
9: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
8: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
9: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
8: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9

ในการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญเดือน8พระองค์ได้ทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางอันเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ไม่ใช่เป็นการดำเนินชีวิตที่เอียงสุดอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอันได้แก่การหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขคัลลิกานุโยคและอีกทางหนึ่งคือการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิลมะฐานุโยคดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้ละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้โดยใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่าอริยะอัตถังคิกามรรคหรือมรรคมีองค์8ประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามความเป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบได้แก่การกล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะได้แก่การกระทำชอบคือทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพชอบหรือการประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริตนั่นเอง 6. สัมมาวายามะความพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติคือการระลึกชอบทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาดและ 8. สัมมาสมาธิการตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านนอกจากนี้หลักธรรมสำคัญในวันอาสาฬหบูชาที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นก็คืออริยสัจ 4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ 1. ทุกข์ได้แก่ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญาและมรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการดังกล่าวข้างต้นซึ่งหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแล้วปรากฏว่าโกฏัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้เกิดความเข้าใจในธรรมเรียกว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักขุบรรลุเป็นโสดาบันจึงทูลขอบรรพชาและถือเป็นพระภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอัญญาโกฏัญญะ

0: คุณผู้ฟังคะนักเรียนแกนนำจากผลงานสายน้ำประชาธิปไตยนวัตกรรมฟื้นฟูลำเหมืองพยาคำหนองหอยและนักเรียนชุมนุมวารีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลหนองหอยนำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนณวิหารวัดสันป่าเลียงตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยในช่วงเช้านักเรียนได้ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอยเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างธรรมนูญลำเหมืองพยาคำภายใต้โครงการสายน้ำประชาธิปไตยโมเดลนวัตกรรมฟื้นฟูลำเหมืองพยาคำหนองหอยซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมโหวตและเสนอแนวทางในการกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์และการดูแลลำเหมืองร่วมกันกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกระบวนการประชาธิปไตยจากการปฏิบัติจริงเรียนรู้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอขอบคุณเทศบาลตำบลหนองหอยผู้นำชุมชนและประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศครีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: นมสดคุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวด Art Music Contest 2026สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตปีที่20ค่ะปีนี้มาในธีม Harmony of Generationsเสียงเพลงเชื่อมใจสายใยแห่งความรักเพื่อร่วมสร้างช่วงเวลาพิเศษในเทศกาลวันแม่นะคะผ่านเสียงดนตรีที่เชื่อมหัวใจของครอบครัวและคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันเชิญชวนค่ะเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีรวมทีมพลาดไม่ได้กับโอกาสครั้งสำคัญชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า 93,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง4สิงหาคมโดยการแข่งขันกำหนดในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมณลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่ารอช้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ไปด้วยกันซึ่งรับสมัครเพียง30ทีมเท่านั้นหากครบจำนวนก็จะปิดรับสมัครทันทีผู้สมัคร1ทีมต้องมีจำนวนสมาชิก 4-10 คนเท่านั้นนะคะโครงการประกวดดนตรีเยาวชนไทยกลับมาแล้ว Art Music Contest 2026สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาจำกัดฝ่ายการตลาด053-093-447-17หรือ18หรือ093-138-9230 093-138-9231ค่ะ
4: Mass FM Your happiness.

0: ณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทัยทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ Fora B Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน Fora B ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ Fora B Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวโดยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ที่ชาวพุทธควรต้องศึกษาพระธรรมเพื่อน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อผลแห่งความสุขสุขที่แท้สุขที่ยั่งยืนด้วยการปฏิบัติธรรมธรรมที่พระพุทธองค์ได้แสดงในวันอาสาฬหบูชาเรียกว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรที่ได้กล่าวถึงความจริงอันประเสริฐ4ประการนั่นคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญไม่มีผู้ใดที่จะหลีกหนีความไม่สบายกายไม่สบายใจย้อนไปสู่เหตุแห่งการเกิดทุกข์ดังกล่าวที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่ามีความดับทุกข์เป็นธรรมดาและทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นพระองค์ทรงชี้ทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8อาสาฬหบูชาปีนี้รวมถึงช่วงฤดูการเข้าพรรษาน่าจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะคะที่ได้มีโอกาสศึกษาให้รู้ชัดศึกษาอย่างถ่องแท้ในทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคมีองค์8มาเริ่มเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำความสุขให้กับตนและคนใกล้ชิดด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาตั้งแต่วันอาสาฬหบูชานี้ดีไหมคะ Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติวันนี้ไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ
2: Mass FM Mass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตร พร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหร
8: อมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดิน
11: 532-78555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
7: ่รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening

้องไว้นะคะเป็นสิ่งที่เป็นจริงด้วยแหละว่าทำดีก็ต้องได้ดีแต่เมื่อไหร่จะได้อันนี้ก็อยู่ที่หลายๆสถานการณ์นะคะไม่ใช่ว่าทำดีปุ๊บแล้วก็ต้องการหวังผลให้มันได้เลยมันอาจจะไม่ใช่สะสมบุญกันไปสะสมความดีกันไปค่ะสวัสดีเช้าวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พบกัน29กรกฎาคม2569วันที่หลายคนตื่นเช้าไปทำบุญที่วัดวาอารามกันกับวันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชาด้วยค่ะบางคนก็ใส่บาตรเป่งปุ๊ดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและบรรยากาศของงานบุญบ้านเราก็ต้องบอกว่าคึกคักพอๆกับบรรยากาศในการท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวค่ะหลายพื้นที่ที่ไปวัดวาอารามกันเช้านี้ก็เนืองแน่นไปด้วยศรัทธามหาชนที่ไปทำบุญกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะหลังจากทำบุญเสร็จแล้วบ่ายๆสายๆก็เตรียมตัวเที่ยวกันไปเมื่อคืนนี้บรรยากาศในการใส่บาตรเป่งปุ๊ดที่วัดอุปคุตก็คึกคักมากๆเพราะว่ามีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรเป่งปุ๊ดกันอย่างคึกคักมากๆเลยทีเดียวค่ะแน่นวัดกันไปหมดเลยทีเดียวแล้วก็แน่นทุกพื้นที่เป็นวันหยุดที่ทำความเป็นวันหยุดที่เต็มที่สำหรับการทำบุญกันจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ของเราค่ะวันหยุดคุณผู้ฟังแต่ว่าพี่เตือนไม่หยุดค่ะยังคงแวะมาเปิดเพลงแล้วก็จัดรายการให้ฟังกันเหมือนเดิมเริ่มต้นกับอัศนีวสันต์ทำดีได้ดีและงานจากทามกับก่อนมลิบาลนะคะส่วนหนึ่งหลายคนก็อาจจะเป็นวันหยุดแต่ว่าก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่ไม่ได้หยุดไม่ได้พักกันในวันนี้ก็ทำงานวนไปกันละกันเพราะว่าเที่ยวที่ไหนตรงช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนเยอะและรถเยอะมากๆทำงานดีกว่านะคะอากาศเช้านี้ก็แดดมาแต่เช้ากันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังท่ามกลางประกาศเตือนเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบ้านเรากันด้วยมาดูกันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพุธ29กรกฎาคม2569นะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังใครจะเที่ยวก็เที่ยวเต็มที่ใครจะพักก็พักกันเต็มที่เลยทีเดียวนะคะก็เป็นวันหยุดของเราใช้ให้คุ้มค่าเพราะบางคนหยุดวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาเป็นวันพระใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปวัดเป็นการเข้าสู่อีกหนึ่งกิจของสงฆ์นั่นเองค่ะพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ไปวัดกันแล้วก็บางที่เริ่มทำงานเปิดเรียนกันอีกต่างหากด้วยนะคะมาถึงงานเก่าๆของ So After Six เพลงนี้บ้างกับก้อนหินละเมอค่ะ

าวของเจเจตรินนะคะอยากให้รู้ว่าเหงาบางทีความเหงาก็ทำให้เราได้เรียนรู้กับการอยู่คนเดียวเหมือนกันคุณผู้ฟังจริงๆจะว่าไปไม่น่าจะมีใครเหงานะสมัยนี้เพราะว่ามันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างเช่นการออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงยิ่งตอนนี้โรงหนังคนน่าจะน้อยๆเบาๆไปดูหนังสักเรื่องนึงก็ผ่อนคลายได้อยู่บ้านทำความสะอาดทำโน่นทำนี่อะไรประมาณนี้ก็หายเหงาได้เยอะเลยทีเดียวค่ะคุณฟังก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายเที่ยวก็ได้นะคะเจเจตรินกับอยากให้รู้ว่าเหงาเหงาก็ไปเที่ยวค่ะแน่นอนว่าไปเที่ยวทั้งทีก็ต้องไปพร้อมกับคันนี้ที่พร้อมพาคุณเดินทางไปไหนสบายๆกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณวันนี้หยุดวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันแน่นอนเปิดโชว์รูมทั้ง6สาขาสมัครวันพรุ่งนี้30กรกฎาคมช่วงปลายเดือนใครไปเที่ยวกลับมานำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ค่ะทั้งการเช็คเรื่องของระบบหล่อเย็นอันนี้ก็สำคัญไฟส่องสว่างภาพเหล็กและมันเคลื่อนยางรถยนต์แบตเตอรี่ค่ะเช็คให้มั่นใจจะได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสนใจนำรถเข้ารับบริการกับเราทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่นัดหมายกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณด้วยค่ะส่วนท่านที่กำลังมองหา Toyota คันใหม่อย่าลืมแน่ตอนนี้จัดโปรโมชั่น Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2เมื่อจองรถภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยค่ะใช้บริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณยินดีดูแลคุณเสมอนะคะอากาศสลับกันไปมาระหว่างบางวันก็แดดแดดบางวันก็ครึ้มเหลือเกินแต่ฝนไม่มีนะคะแม้จะมีประกาศเตือนว่าฝนจะตกหนักบ้านเราแต่มันก็ไม่มาสักทีภูมิแพ้ก็อาจจะกำเริบถามหาได้ดูแลสุขภาพกันนะคะภูมิแพ้กรุงเทพจากพี่ปางค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: Green Day ค่ะเวอร์ชันของ American Idiot Musical Cast ที่มา featuring ในเพลงนี้ด้วยก่อนในนั้นมี Michael Learn to Rock กับ25 minutes นะคะตอนนี้9นาฬิกากับ45นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงสายๆของวันหยุดกันด้วยชิลๆสบายๆแต่บางที่รถแน่นรถเยอะมากๆเลยทีเดียววันนี้ค่ะใครจะผ่านถนนเจริญประเทศนะคะจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่บริเวณอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ค่ะถนนเจริญประเทศซึ่งคาดว่าจะมีคริสตชนนะคะแล้วก็ประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมากแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนเลยทีเดียวซึ่งจะมีการปรับการเดินทางการเดินรถเป็นวันเวย์เป็นทางเดียวตั้งแต่3แยกมงฟอร์ดเล็กจนถึงแยกโรงแรมอนันทรานะคะเพื่อในความสะดวกและความปลอดภัยในการจัดงานด้วยซึ่งงานจะมีตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาจนถึงบ่ายโมงกันเลยทีเดียวผ่านเส้นเจริญประเทศเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับสินค้าดีที่ Golden House นะคะใครหยุดเราไม่หยุดค่ะยังคงเดินหน้าต่อในการเลือกสินค้าดีๆให้ลูกค้าได้ช็อปกันอย่างสบายๆวันหยุดทั้งทีอยู่บ้านก็เลือกสินค้าราคาพิเศษมาให้คุณได้ช็อปกันอย่างเต็มที่จะซื้อของไปทำบุญไปถวายวัดนะคะหรือว่าจะเลือกสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านเลือกได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ Payday Payman วันเงินเดือนออกจนถึง31กรกฎาคมซื้อ 10,000 คืน 20,000 บาทแล้วก็มีสินค้าอื่นๆมากมายให้คุณได้เลือกกันอยากจะได้เครื่องซักผ้าใหม่เครื่องอบผ้าใหม่หรือว่าจะเป็นสินค้ามุมอื่นของเราเลือกได้สบายๆครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอตามไปช็อปกันได้ที่ Golden House ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะสินค้าดีมีคุณภาพนะคะพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดในช่วงที่ฝนจะมาแบบนี้บ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้บานปลายจะรอยเล็กรอยใหญ่เราก็พร้อมให้การดูแลบ้านคุณเสมอค่ะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วกับสินค้าราคาพิเศษทั้งงานยาแนวงานกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวนะคะสนใจก็ตามไปช็อปกันได้ที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณสาขาเชียงใหม่วงหวันรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติม1160ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดพบกันได้ที่ Golden House นะคะ
1: Shine bright like a diamond
0: Rihanna กับ Diamonds ค่ะ
1: Shine bright like a

าเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับคำดาวนะคะก่อนนั้นมีชลาด้วยกับชาแนลและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะแป๊บเดียวจะ10นาฬิกากับเช้าของวันหยุดวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยวันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชากันค่ะคุณฟังส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับช่วงของดีเจจุนไปพร้อมกับ Kirby Hedberry เพลงนี้และ Different ค่ะทุกอย่างมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะคะเจอกันช่วงบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: This time is 10 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.
2: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพบผู้เสียชีวิต13รายจากตึกถล่มหลังแผ่นดินไหวคุมาโมโตะสถานีโทรทัศน์สาธารณะ NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตที่ศูนย์การค้าที่พังถล่มแล้ว13รายผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายหนึ่งเปิดเผยว่ายังมีผู้สูญหายหลายคนที่ศูนย์การค้าแห่งนี้รวมถึงยังมีผู้สูญหายอีกหลายรายที่โรงงานกระดาษแห่งหนึ่งและสะพานทางหลวงได้รับความเสียหายจนโค้งงอโดยเช่นกันนอกจากนี้ NHK ยังรายงานด้วยว่าคาดว่ามีพนักงานของศูนย์การค้าแห่งนี้อีกประมาณ 20-30 คนที่ยังรอการช่วยเหลือแต่ยังไม่สามารถติดต่อพนักงานกลุ่มนี้ได้ด้านนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นระบุว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อประสานปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยสื่อญี่ปุ่นเผยด้วยว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้มีรายงานรับผู้บาดเจ็บมากกว่า50รายขณะที่หนังสือพิมพ์นิเครายงานว่ามีผู้โดยสารหลายคนบนรถไฟความเร็วสูงได้รับบาดเจ็บขณะเกิดแผ่นดินไหวด้วยอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้เฝ้าระวังแผ่นดินไหวรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมาเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์รวมถึงความเสี่ยงจากดินถล่มโดยจังหวัดคุมาโมโตะเคยเผชิญแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอดีตในปี2016เกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกในจังหวัดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต275รายถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดของญี่ปุ่นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
0: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว
8: 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเถอะ
12: ไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat.

สวัสดีคุณผู้ฟังครับในเช้าวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะวันนี้เป็นวันหยุดแล้วนะครับคุณผู้ฟังหยุดต่อเนื่องฮะจากเมื่อวานนี้28นะครับวันนี้29ตรงกับวันอาสาฬหบูชาพอดีเลยนะครับก็จะเป็นช่วงส่งท้ายสำหรับวันหยุดยาวเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ไม่ใช่สิเริ่มแต่วันเสาร์เนาะเสาร์อาทิตย์นะฮะวันจันทร์อาจจะเป็นวันฟันหล่อนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาอังคารแล้วก็พุธครับคุณผู้ฟังส่งท้ายในช่วงของการพักยาวๆปลายเดือนกรกฎาคมนะครับฟังเพลงเพราะกันได้เลยนะครับที่ชื่อแหม่ม Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงเหมือนเดิมครับ

0: ในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วว่าจะมีฝนต่อเนื่องกันจนถึง30นะฮะช่วงนี้ถ้าบ้านใครเจอปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมนะฮะอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครับ Global House ชวนคุณเตรียมบ้านในการรับมือทุกสภาพอากาศนะครับกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวแล้วก็งานกันซึมครับงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะฮะพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันที 2,000 บาทนะครับกับคูปองส่วนลดซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทุกประเทศนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ช่วงนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าบางวันเนี่ยจะมีฝนตกบ้างนะครับตอนเช้าๆแต่นะฮะบางทีตอนบ่ายแดดออกตอนเย็นฝนตกอีกละหรือบางทีเนี่ยตอนกลางวันฝนตกตอนเย็นอากาศแจ่มใสครับก็ใช้เวลาเหล่านี้เนี่ยนะฮะไปออกกำลังกายสร้างความสุขให้ตัวเองกันดีกว่านะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยเจอปัญหานะฮะเวลาไปออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาบ้านปวดเมื่อยครับอาการเหล่านี้มันขัดจังหวะความสุขซะเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อนะฮะวันนี้ครับเรามีตัวช่วยที่ทำให้คุณหายจากอาการปวดครับกับฟลานิลครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิสลีไซเลสครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเพียงแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการฮะตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะฮะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอก็ดีครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

0: มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะ
1: ฟรีเหร
2: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคุณผู้ฟังถ้ามีรถดีๆที่ขับแล้วสนุกขับแล้วรู้ใจคุณนะฮะสักคันหนึ่งพาคุณเดินทางไปที่ไหนก็ได้ด้วยความประหยัดแล้วก็ขับอย่างเร้าใจเนี่ยต้องยกให้น้อง MG Urban นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจาก MG ครับวันนี้ให้คุณได้ไปสัมผัสตัวจริงนะฮะที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะครับบอกเลยว่าน้องเขาเนี่ยนะฮะมาพร้อมกับความจุที่ใหญ่มากนะฮะด้านท้ายมากถึง480ลิตรนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่นั่งสะดวกสบายครับพร้อมกับเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมให้กับคุณด้วยพร้อมกับระบบช่วยจอดและก็ช่วยในการขับขี่ครับคุณผู้ฟังวันนี้ไปเจอตัวจริงได้เลยนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะครับไปทดลองขับแล้วก็ถ้าคุณสนใจนะฮะสามารถไปเป็นเจ้าของได้เลยเรามีรถพร้อมส่งด้วยนะครับและที่สำคัญนะฮะหลายคนถามว่าเอ๊ะชาร์จไฟนะฮะ1ครั้งเต็มๆเนี่ยนะฮะชาร์จแบตของเราเนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดเท่าไหร่นะฮะมากถึง530กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับและคุณยังสบายใจได้พร้อมบริการของศูนย์บริการ MG ทั่วประเทศที่มีกว่า120กว่าแห่งเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มั่นใจได้กับรถในตระกูล MG นะครับแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะครับไปทดลองขับกับน้อง MG Urban กันได้เลย

คุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะฮะวันนี้อาจจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษนิดนึงครับหลายคนนะฮะอยากจะได้แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินะฮะเรื่องของสุขภาพของเรานะฮะวันนี้โรงพยาบาลละนาพร้อมแล้วครับเราเตรียมให้คุณแบบครบจบในที่เดียวนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลละนานั่นเองนะครับคุณสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆครับคุณผู้ฟังเพียงแค่ดาวน์โหลดนะฮะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยนะฮะมีความสามารถในการที่จะดูคิวตรวจก่อนพบแพทย์ได้นะครับดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายนะฮะดูประวัติการรับยาดูประวัติการฉีดวัคซีนแล้วก็ข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเป็นแอปพลิเคชันที่เราออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นลดการพกพาเอกสารแล้วก็สามารถช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่ App Store และ Google Play นะครับแล้วค้นหาคำว่าลานาโฮสพิทอลนะครับ LANNAHOSPITAL นะครับคุณผู้ฟังสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับแอปใหม่ของโรงพยาบาลลานานะฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่29 กรกฎาคม 69ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสินถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in วัคซีน จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD

0: นาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai RadioChiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polo

ใกล้เวลาจะหมดวันหยุดของเราไปเต็มทีแล้วนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้วันสุดท้ายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้วันพุธแล้วกลับไปทำงานอีก2วันเองนะฮะคุณผู้ฟังวันนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ที่ชื่อว่า Radio Freshen Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงกับการเสิร์ฟเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในชั่วโมงนี้ครับ

คุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่จะนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่นะครับวันนี้แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเราหยุดให้บริการอีก1วันนะครับเนื่องจากวันอาสาฬหบูชาครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกตินะครับหลังจากที่คุณกลับมาแล้วอย่าลืมนำรถของคุณไปทำการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบล้อเย็นไฟส่องสว่างผ้าเบรกนะครับน้ำมันเครื่องยางรถยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับเช็คให้ชัวร์นะฮะก่อนที่คุณจะนำรถกลับไปใช้งานกันต่อนะครับนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะฮะที่ call center 053-202-009 นะฮะคุณผู้ฟังแวะมากันได้ที่โชว์รูมของเราทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปทองครับจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนด้วยนะฮะแวะมากันได้เลยนะครับกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของ

0: HiYu Facebook HiYu Wix
1: คุณกำลังฟังชิงเม่ Radio 92โดยชิงเม่ Studio Limited Partnership

คุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของความมั่นใจเนาะหลายๆคนเนี่ยก็อยากที่จะได้รอยยิ้มนะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าบางทีเวลามันก็ผ่านนะฮะร่างกายของเราเนี่ยไปตามกาลเวลาจริงๆนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีตัวช่วยครับที่ทำให้คุณเนี่ยกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งนึงสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางครับศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีบำบัดนะฮะหรือว่าเคมีครับเรามีวิกผมนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยกลับมาหล่อมาสวยอีกครั้งนึงนะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเราคัดสรรวิกผมแท้แล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาตินะฮะในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะฮะเรามีบริการทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะครับแวะมาลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าฮะเปิดให้บริการทุกวันนะครับคุณผู้ฟังโทรศัพท์ปรึกษาเราได้ก่อนเลยที่0918583613ครับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่ไฮยูเชียงใหม่ครับ Chiang Mai Radio Freshen Up

รถไฟฟ้ากำลังมาแรงเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังที่สนใจรถไฟฟ้าครับที่ทำให้คุณประหยัดและเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแวะไปครับคุณผู้ฟังที่ BYD North Star เชียงใหม่นะครับจะใกล้หรือไกลก็ออกเดินทางได้สบายๆกับ BYD Seal 6ที่ขับง่ายคล่องตัวและช่วยให้ทุกการเดินทางประหยัดมากยิ่งขึ้นนะฮะจะเที่ยวในเมืองก็สะดวกครับออกทริปต่างจังหวัดก็มั่นใจเพราะทุกจุดหมายสนุกได้ตั้งแต่เริ่มออกตัวนะครับ BYD Seal 6พร้อมพาคุณไปสนุกได้ทุกที่แบบประหยัดทุกเส้นทางอัปเกรด You Every Drive ลงทะเบียนทดลองขับและสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับ0532785555นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพสาขามหิดลที่แยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์นะครับใกล้ที่ไหนก็แวะกันได้เลยนะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับเวลาหมดแล้วได้เวลาส่งท้ายคุณแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงโมงหน้าติดตามวิดีโอฟูซาวันต่อนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้วนะฮะขอให้มีความสุขมากๆส่วนใครที่เดินทางมาที่เชียงใหม่นะครับกำลังจะเดินทางกลับก็ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านกันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็โอกาสหน้าเราแวะมาเจอกันใหม่ที่เชียงใหม่นะคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะฮะในวันทำงานครับที่92กับเชียงใหม่เรดิโอนะฮะ10 นาฬิกาถึงเที่ยงวันไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศยืนยันคนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวยังคงปลอดภัยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.1 เมื่อบ่ายวานนี้โดยมีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮิกาวะจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่โดยมีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงทั้งนี้คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
16: ่นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio.เชียงใหม่ Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound
20: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุดหรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและ

0: ็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะเพลงเพราะฟังสบายในช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงดีๆให้ฟังนะคะขอให้มีความสุขกับเวลาเบรกมื้อเที่ยงของคุณแล้วก็เพลงของเราด้วยวันนี้มีกิลเบิร์ตโอซูลิแวนทักทายไปเพลงแรก Alone Again นั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมของเขานะคะกิลเบิร์ตโอซูลิแวนมีเพลงไม่เยอะจริงๆน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเผอิญออกอัลบั้มแค่ชุด2ชุดก็แบบมีรางวัลแกรมมี่มีรางวัลอะไรต่อมีอะไรมายาวเหยียบเลยคนก็บอกว่าอะไรยังไม่ทันได้โชว์ฝีมือมากเลยรับแต่รางวัลรู้สึกว่าเสียงครหานินทาเยอะรับรางวัลเยอะเกินไปเขาก็เลยเลิกเขียนเพลงเลิกร้องเพลงเลยจะขี้น้อยใจหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะคะก็เป็นเหตุหลักที่เลิกเขียนเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไปก็เป็นเพลงของแนนซี่วิลสันนะคะ Don't Let Me Be Lonely Tonight นะคะเป็นการร้องที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งทีเดียวเลือกมาฝากคุณให้ได้ฟังกันเพลินๆกับวันหยุดอีกวันหนึ่งของเราแล้วก็เป็นวันที่ชาวพุทธส่วนมากแล้วก็จะไปพระไปวัดทำบุญตักบาตรตอนเช้าตอนเย็นก็อาจจะมีการไปเวียนเทียนทำจิตใจให้สงบนึกถึงพระพุทธเจ้านะคะไปตลอดการเวียนเทียน3รอบนะคะนึกถึงพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะสวดมนต์ไปในใจด้วยนะคะที่คุณถนัดบางคนนี่ขับรถไปไหนมาไหนนี่เขาจะสวดมนต์ในใจนะคะอิติปิโสนี่บางคนเดินทางไกลก็ไปได้เท่าอายุพอดีเลยถ้าอายุสัก40นะคะถึงจากบ้านไปถึงที่ทำงานสวดอิติปิโสได้ครบรอบ40ปีพอดีก็รู้สึกว่าจิตใจจะเบิกบานดีลองดูนะคะวันนี้ขับรถไปทางไหนลองสวดมนต์ในใจเพื่อให้จิตใจเบิกบานปุดผ่องแจ่มใสแล้วก็ได้เป็นการสวดมนต์ไปในตัวด้วยนะคะก็ยังไม่ได้คิดจะไปบวชในตอนนี้เพียงแต่ว่าการสวดมนต์แล้วทำใจปลอดโปร่งแล้วก็รวมทั้งสุขภาพร่างกายก็สบายดีด้วยนะคะวันนี้เราก็เลือกเพลง 70s ดีๆหลายเพลงมาให้คุณได้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับคุณที่พักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะ Beautiful Sound 92.0 มีเพลงดีๆอีกหลายเพลงนะคะติดตามค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูสอง Good Memory วันนี้นะคะเลือกเพลงของบิลลี่โจให้คุณได้ฟังเพลงออกมาปี1977อัลบั้ม Stranger The Stranger นะคะก็เป็นอัลบั้มที่มีเพลงน่าฟังหลายเพลงแต่ตอนออกมาเป็นซิงเกิลนั้นปี1977นั้นเป็นเพลงที่ขึ้นไปถึงอันดับสูงสุดที่บิลบอร์ด17นะคะส่วนที่ Cashbox ก็10อันดับที่18นะคะ She's Always A Woman นั่นเองบิลลี่โจนะคะเป็นผู้เขียนแล้วก็เป็นผู้ร้องด้วยนะคะซึ่งถ้าตอนนั้นถ้าตัดออกมาเป็นซิงเกิลนะคะเป็นแผ่นซิงเกิลอีกหน้าหนึ่งก็คือเพลง Just The Way You Are นั่นเองShe's Always a Woman ถือว่าเป็นเพลงแถมแต่ก็เป็นเพลงที่หลายๆท่านชอบนะคะขึ้นอันดับก็ยังดูดีอยู่17 18ของ Cashbox กับ Billboard นะคะฟังเพลง She's Always a Woman ของ Billie Joel Good Song Good Memory วันนี้

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อพูดปลอบเป็นคนที่รู้จักพูดปลอบคนที่มีทุกข์ได้ถือว่าเป็นศิลปะและเป็นเสน่ห์ในตัวทีเดียวคำปลอบที่ดีจะทำให้เขาคลายทุกข์มีความหวังและรักชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นคำปลอบที่ไม่ดีอาจจะทำให้รู้สึกต่ำต้อยยิ่งขึ้นไม่รักชีวิตของเขาหรืออยากตายไปเลยคำปลอบที่ดีนั้นจะต้อง 1. พูดถ่อมตัวเองลงไม่ยกตัวบอกว่าตัวเราเองหรือมนุษย์คนอื่นๆก็เคยผิดหวังหรือทำผิดพลาดบางอย่างกันมาแล้วทั้งนั้น 2. พูดยกย่องเขาในส่วนดีส่วนอื่นให้เห็นชัดทำให้เขาเกิดกำลังใจ 3. ช่วยสร้างความหวังในอนาคตเขาสามารถจะทำสิ่งดีอื่นๆได้อีกหรือกล่าวว่าคุณจะหาโอกาสช่วยเหลือเขาบ้างเท่าที่ทำได้4. แล้วพูดยกย่องเขาอีกครั้งหนึ่งจงพูดด้วยสีหน้าท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มพอควรและจริงใจเขาจะชอบคุณและชอบตัวเขาเองมากขึ้น

3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ Beautiful Sound เลือกจอห์นนี่ลีให้คุณได้ฟังเป็นเพลงแรกนะคะเพลง Looking for Love เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Urban Cowboy นานมาแล้วนะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ U2 เพลง Still Haven't Found What I'm Looking For นะคะเพลงที่3เป็นเพลงที่นิลสดาก้าเขียนให้ตัวเองร้องก่อนแต่ไม่ดังคาร์เพนเจอร์สนำไปร้องก็โด่งดังมากขึ้นอันดับหนึ่งเลยเพลงนั้นก็คือเพลง Breaking Up Is Hard To Do 3เพลงพร้อมใน1เดียววันนี้ค่ะ

เวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเที่ยงวันเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณๆตอนนี้ก็ได้เวลาส่งท้ายด้วยโคตรดีๆค่ะคนฉลาดจะไม่มีวันพูดว่าฉันรู้แล้วคนฉลาดชอบเรียนและไม่มีวันหยุดเรียนBeautiful Soundขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งแจ่มใสสำหรับวันพระใหญ่วันนี้นะคะก็มีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโรงพยาบาลนครพิงโชว์ศักยภาพฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สายผ่านสายสวนสำเร็จเป็นรายที่2ของภาคเหนือโรงพยาบาลนครพิงประสบความสำเร็จในการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สาย leadless pacemaker ผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ขาหนีบรายที่2ของภาคเหนือศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนครพิงประสบความสำเร็จในการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สาย leadless pacemaker ผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ขาหนีบซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มีเพียงแผลขนาดเล็กที่ขาหนีบไม่ต้องมีแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอกลดการติดเชื้อไม่มีเครื่องนูนที่หน้าอกไม่มีสายสัญญาณนำไฟฟ้าผู้ป่วยฟื้นตัวไวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยชายอายุ83ปีมีอาการหายใจเหนื่อยจากหัวใจเต้นช้า 30-40 ครั้งต่อนาทีซึ่งเกิดจากภาวะการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจห้องล่างเสื่อมตามอายุการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจจะช่วยให้หัวใจมีอัตราการเต้นตามปกติหลุดอาการแทรกซ้อนจากการที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายในผู้ป่วยรายนี้นับเป็นรายที่2ของภาคเหนือรายแรกที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธีรพัฒน์นันสุภวัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมทำหัตถการกับแพทย์หญิงกุลธิดาเลิศธนาผลอายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจของโรงพยาบาลนครพิงผลการทำหัตถการลุล่วงไปด้วยดีผู้ป่วยฟื้นตัวดีกลับบ้านได้แล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
4: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. 92.

ายามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลายามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์29กรกฎาคม2569วันหยุดวันพระใหญ่วันที่หลายคนได้พักผ่อนได้เที่ยวกันนะสถานที่เที่ยวบ้านเรานี่แน่นมากๆเลยทีเดียวหมายถึงว่าคนเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะอย่างน้อยเชียงใหม่เราก็ยังมีมนต์เสน่ห์ยังมีอะไรดีๆให้คนได้มาเที่ยวได้มาเช็คอินกันนั่นเองค่ะร้านกาแฟเอ่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินต่างๆก็แน่นมากๆเลยทีเดียวค่ะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะฝ่าตามปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดด้วยหลังจากเที่ยวกันเย็นนี้ก็หาวัดมาในการที่จะไปเวียนเทียนกันด้วยกันละกันค่ะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนชอบเพราะว่าตอนเช้าก็ไปทำบุญกันละใช้สายก็ออกเที่ยวนิดนึงเย็นๆค่ำๆก็ชวนครอบครัวไปทำบุญกันและพรุ่งนี้บางที่ก็เริ่มเข้าสู่โหมดของการทำงานกันแล้วด้วยนะคะเริ่มต้นกับ3เพลงเพราะทั้งงานของอุทดาฮิคารุเพลงนี้กับ Come Back To Me ค่ะ Lady Gaga Always Remember Us This Way และ Lisa กับ Dream ด้วยนะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนี้เหมือนเดิมและเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาถึงงานของ Brick Shop Bricks เพลงนี้บ้างด้วยค่ะกับ Dreams ค่ะ

งานจากฟันค่ะคุณผู้ฟัง Some Nice นะคะบางทีบางค่ำคืนก็ทำให้เราได้ตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองได้เห็นทางเลือกดีๆกับชีวิตได้ไม่แปลกใจที่หลายคนชอบ

คิดงานตอนกลางคืนนะก็บางทีไอเดียก็มาตอนกลางคืนได้ซัมไนซ์นะคะจากฟันก่อนนั้นมีแซมฟิชเชอร์ค่ะและเดมิลาวาโตกับ What Other What Other People Say และรวมไปถึง Bridge of Dreams กับ Dream ด้วยนะตอนนี้บ่ายโมงกับ32นาทีแดดก็แรงดีเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังและบ่ายนี้อยู่ด้วยกันกับ3บัวกันด้วยมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมือที่คุ้มค่าเลือกมือที่ใช้เลือก3บัวได้เลยค่ะเวลาเข้าครัวทำอาหารหลายคนโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันจะอร่อยหรือไม่วัตถุดิบนี่แหละสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะและถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีนะคะใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะซึ่งเราจะมีทั้งธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกมากมายหลายชนิดเลยทั้งเมนูของคาวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเลือกคุณภาพเลือก3บัวได้เลยนะคะงั้นจากทุกวันแฟนเพลงนี้บ้างพี่โอนจะไหนค่ะ

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความรับ

0: จที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music

เสียงของจองกุ๊ก BTS ค่ะคุณผู้ฟังจากฟีฟ่าซาวเมื่อปี2022แล้วนะคะจริงๆเป็นเพลงที่ชอบมากแล้วก็ดังมากมันบ่งบอกถึงความฝันที่เราอยากจะตั้งอกตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องลงมือทำด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ลงมือทำมันก็จะกลายเป็นแค่ความฝันเฉยๆ Dreamer ค่ะงานจากฟีฟ่าซาวจากจองกุ๊ก BTS ก่อนนั้นมีเฮดเบอรี่กับโนวันด้วยนะคะบ่ายโมงกับ46นาทีค่ะเชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวนี้ก็คือเรื่องราวของน้องฮันหลุนโซโล่ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเขาจริงๆแล้วจะว่าไปเนี่ยเขาเที่ยวเยอะมากเลยนะต่างประเทศส่วนใหญ่จะเน้นที่ต่างประเทศและไปในที่ที่คนไม่ไปด้วยนะเคยดูทริปเขาที่ไปเที่ยวแบบต่างประเทศแบบลุยๆอ่ะแล้วก็ไปคนเดียวต่างหากด้วยคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดก็หาขาถ่ายจากการติดต่อจากทางบ้านไปเกือบครึ่งเดือนได้ซ้ำไปคือ16วันนะพี่สาวของฮันหลุนเองก็บอกว่าน้องชายเนี่ยยังติดต่อไม่ได้เลยแต่ปกติน้องจะเดินทางก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศก็จะหายไปประมาณ 2-4 วันแต่ครั้งนี้หายไป16วันค่ะ16วันนี้ครอบครัวก็อยู่ไม่สุขแล้วคุณผู้ฟังซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็ประสานไปยังที่ประเทศจอร์เจียเพราะเป็นประเทศที่ฮันหลุนไปล่าสุดเลยค่ะบอกว่าไปที่จอร์เจียแต่คนก็บอกว่าจอร์เจียเนี่ยการติดต่อสื่อสารมันจะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่พิพาทด้วยแหละแล้วก็มีอะไรที่หลายสิ่งหลายอย่างจริงๆแต่ว่ามันก็นานเกินไปจริงๆค่ะตอนนี้ก็ล่าสุดก็มีการประสานคนในพื้นที่ประสานคนที่อยู่ในกรุ๊ปทัวร์ในการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ในการตามหาฮันหลุนว่าฮันหลุนอยู่ไหนยังโอเคไหมอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะคุณผู้ฟังก็รอส่งแรงใจให้ฮันหลุนกันด้วยกันละกันยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่ลุยมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบดูในทริปในเอายูทูบเบอร์ของเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไปในที่ที่แบบน่ากลัวนะกินอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะกล้ามากๆไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวแบบเช็คอินที่กินหรูอยู่แพงอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่คือลุยสุดๆมากๆแล้วก็ลายดูจะน่ากลัวแต่น้องใจสู้มากๆให้กำลังใจน้องขอให้เจอไวๆกันละกันนะคะ Blue Nomads ค่ะ I Just Might

จากเอชรันเพลงนี้กับโอโฟนค่ะมันจะมีอะไรอยู่ในโอโฟนเยอะแยะมากมายความทรงจำอะไรประมาณนี้รูปถ่ายสวยๆเก่าๆที่แบบเราอาจจะไม่ได้ย้ายข้อมูลมาที่เครื่องใหม่ก็อาจจะมีความทรงจำหลงเหลืออยู่บ้างนะคะก่อนหน้านั้นมี Bruno Mars กับ I Judge My และแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่าย2เลยด้วยคุณผู้ฟังกับคุณส่งท้ายกันกับ Toyota เชียงใหม่อย่าลืมพรุ่งนี้เปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะใครไปเที่ยวกลับมาอยากจะนำรถเข้ามาตรวจเช็คนัดหมายกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเช็คให้มั่นใจจะได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่จะคันไหนก็ขับขี่อย่างสบายใจ Hilux Travel 4Tax นะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่ค่ะหรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Cross คุ้มแน่นอนผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทฟรีประกันภัยชั้น1คันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจสนใจแวะไปเทสได้กันได้และ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มค่ะขอเสนอพิเศษรอคุณอยู่คุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใช้บริการได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะพร้อมเดินทางพร้อมเติมสีสันให้ความสุขของคุณมากมายยิ่งขึ้นจะเป็นวันเที่ยววันทำงานวันไหนๆก็สบายใจเลือกการเดินทางเลือก Toyota เชียงใหม่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนด้วยงานของจิซูเพลงนี้กับ Earthquake นั่นเองที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อวานนี้ก็สั่นสะเทือนแรงเหลือเกินแรงชนิดที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นบ้านเรานี่น่าจะแย่กว่านี้เยอะเลยนะคะส่งแรงใจช่วยญี่ปุ่นด้วยจิซูกับเอิร์ธเควคค่ะเจอกันในที่ชั่วโมงหน้าบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ส่งคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อย เพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
12: ่ ไปหาหมอมั้ยคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเถอะ
13: ไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

Melly Snow ค่ะ What is Our Lives นะคะงานจาก Melly Snow featuring กับ Hunter สครับแล้ว For Eve นะคะ I For Eve กับดอกไม้และงานจากปันกับรักให้เธอได้รู้ค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ19นาทีเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์นะคะกับวันที่บาดแดดแรงมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้หลายคนไปวัดไปวาและสิ่งที่เราต้องการอะไรก็แล้วแต่ขอให้สมปรารถนาเหมือนเพลงนี้บอกไว้นะคะ Something Sweet กับสมปรารถนาค่ะ

0: ก็จะทำงานหนักนิดนึงแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตนะคะไม่เชิงว่าปลอดภัยแต่ก็ไม่ทำให้เราต้องเหนื่อยมากมายกับเรื่องราวของความรักค่ะคุณฟางที่หนึ่งเพลงจากละอองฟองอันตรายไม่ถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ต่อสู้กับสิ่งต่างๆนานานั่นแหละนะคะก่อนนั้นมี something sweet กับสมปรารถนาค่ะบ่าย2กับ28นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouthเราจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะระหว่างวันนี้จนถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์หรือว่าจะเป็นกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth และลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล15% และข้อเสนอพิเศษสุดสมับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับฟรีไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะด้วยการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth ได้ที่สาขาหางดงเชียงใหม่นะคะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมรวมไปถึงในส่วนของการออกอีเวนต์ต่างๆนานาได้จะได้ไม่พลาดกันนะคะ MGPlymouth เชียงใหม่แห่งดงเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ของ MG Plymouth ได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: บอกแล้วว่าเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลยินดีให้บริการเสมอกับ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะงั้นจากมีนแบนและไทยออปัสค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

Happy Hours กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพลงน่ารักจากลินดี้ปลางเพลงออกแนวแบบหวานๆสวีทสวีทกันไปนะคะลินดี้ปลางกับ Happy Hours ค่ะก่อนหน้านั้นมีงานจาก Entrophere featuring กับเฟย์ฟางแก้วนะคะหยุดน่ารักสักพักเถอะนะคะบ่าย2กับ44นาทีแล้วค่ะแป๊บๆก็มาถึงช่วงแป๊บใกล้จะท้ายชั่วโมงนี้แล้วด้วยนะคุณผู้ฟังขอบคุณส่งท้ายกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลชวนมาดูแลสุขภาพเพราะเริ่มต้นจากความรักก็คือการรักตัวเองนี่แหละนะคะใส่ใจตัวเองง่ายๆกับ4เรื่องสำคัญทั้งการใส่ใจร่างกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้เหมาะสมกันนะคะใส่ใจจิตใจให้ผ่อนคลายอย่าไปเครียดเยอะค่ะคุณผู้ฟังทำกิจกรรมที่ชอบอยากจะเต้นอยากจะออกกำลังกายแบบไหนหรือว่าจะไปดูหนังเอนจอยได้เสมอๆไม่กดดันตัวเองแล้วก็ใจดีกับตัวเองเยอะๆนะคะใส่ใจความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่เรารักค่ะใส่ใจสุขภาพอย่างต่อเนื่องสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและก็ตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมและพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกตินะคะทุกการดูแลจำเป็นต้องใส่ใจเสมอๆค่ะคุณผู้ฟังเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็ทำได้ทุกวันก็ช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใส่ใจคุณในทุกวันเพื่อชีวิตที่มีความสุขความสุขและสุขภาพดีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้กับเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ดูแลคุณในส่วนของสิทธิ์บัตรทองด้วยสิทธิ์ของผู้ประกันตนประกันสังคมสิทธิ์ของข้าราชการและบริษัทประกันสุขภาพสนใจใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะจะอีเพลงนี้กับลืมไปหรือเปล่าค่ะ

ามีเพลงนี้กับนีออนนะคะก่อนนั้นมีอาราล่าและจัสมายนิกาจับเธอ2มือและจ้าอีกับลืมไปหรือเปล่าแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจนถึง 4:00 น. นะกับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้และกันค่ะคุณผู้ฟังกันจาก No One Else และ Copter of Bar คนคนนี้เป็นของคุณเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไต้ฝุ่นดอลฟินแรงไม่หยุดจ่อขึ้นซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5อาจติดโผพายุแรงสุดในประวัติการพายุไต้ฝุ่นดอลฟินในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทวีกำลังอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงจนล่าสุดเมื่อวันที่28กรกฎาคมได้ยกระดับเป็นไต้ฝุ่นระดับ4แล้วขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพายุมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5ภายในวันพุธที่29กรกฎาคมนี้และอาจกลายเป็นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ข้อมูลจากศูนย์ติดตามพายุระบุว่าพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุดองฟินได้เปลี่ยนจากพายุโซนร้อนที่มีความเร็วลมเพียง60น็อตมาเป็นไต้ฝุ่นระดับ3ภายในเวลาเพียง12ชั่วโมงก่อนจะพัฒนาต่อเป็นระดับ4ในวันเดียวกันถือเป็นการทวีกำลังที่รวดเร็วผิดปกติและอาจยังประเมินความรุนแรงต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากแบบจำลองหลายชุดประเมินว่าความเร็วลมของพายุอาจสูงกว่าค่าที่รายงานภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นว่าดอลฟินมีตาพายุขนาดเล็กมากหรือพินโฮอายซึ่งเป็นลักษณะที่มักพบในพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงสูงรอบดวงตาพายุถูกล้อมด้วยกลุ่มเมฆหนาทึบที่มียอดเมฆเย็นจัดขณะที่เครื่องตรวจจับฟ้าผ่าบนดาวเทียม GOES 18ตรวจพบฟ้าผ่าจำนวนมากบริเวณกำแพงตาพายุซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญว่าพายุกำลังเพิ่มกำลังอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของพายุดอลฟินอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีแนวโน้มเพิ่มกำลังต่อเนื่องและอาจสร้างสถิติความรุนแรงใหม่ของพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกหากสภาพแวดล้อมยังเอื้ออำนวยเช่นในปัจจุบันและพายุดอลฟินไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ

ู่กับเธอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะไม่ได้หวังอะไรมากเงินจาก Better Weather กับแจ็คพอตค่ะได้แฟนที่ดีได้คนรักที่ดีก็เหมือนได้แจ็คพอตดีๆนี่เองนะคะเจเซเตอร์กับหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะบ่าย3 19นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงด้วยกันเหมือนเดิมในชั่วโมงนี้นะคะครึ่งแรกฟังเพลงฟังเพลงไทยครึ่งหลังมีเช่นสองมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มสับสนในตัวเองละทีละวันจากนัดสักดาทอง

ักได้สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะคุณฟังเสียงสายอิงวรันทรและฟิโลฟิโลแอลลี่ก่อนนั้นกับ143ไม่รู้ความหมายของเพลงนี้เหมือนกัน143อาจจะใบ้หวยหรือเปล่าไม่รู้นะคะและงานจากเธอกับทีละน้อยนัทศักดาธรกับทีละวันด้วยค่ะหลายเพลงต่อเนื่องวันนี้วันหยุดก็ฟังเพลงกันแบบฉ่ำๆเยอะๆกันเลยทีเดียวนะคะใบ3กับอีกประมาณ32นาทีค่ะวันหยุดใกล้หมดแล้วพรุ่งนี้หลายคนเริ่มทำงานกันแล้วด้วยพักกันให้เต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังแต่บางคนก็บอกว่าวันหยุดทั้งทีได้นอนตื่นสายได้ทำอะไรโดยที่ไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับเวลาได้กินของอร่อยที่อยากกินได้ซื้อของที่อยากได้ได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักได้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะแค่นี้ก็คือความสุขมากๆแล้วถ้าเกิดเรามีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆมากมายและไม่ต้องเครียดกับชีวิตกันด้วยนะคะมีความสุขกับการเดินทางเสมอค่ะคุณผู้ฟังเลือกโตโยต้าครั้งใดอย่าลืมนะโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอและพรุ่งนี้เราก็เปิดทำการปกติแล้วด้วยค่ะจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันหรือว่าจะเลือกรถคันใหม่ยินดีให้บริการกับ6สาขาของ Toyota เชียงใหม่ทีมงานเราพร้อมมากๆทั้งทีมฝ่ายขายทั้งทีมของศูนย์บริการพร้อมเช็ครถคุณให้มั่นใจให้ชัวร์สำหรับการเดินทางแน่นอนนะคะโตโยต้าเชียงใหม่6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสี่แยกเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเติมสีสันความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นกับโตโยต้าเชียงใหม่นะคะไม่ใช่งานของศิลปินมังโก้เพลงนี้บ้างกับคิว

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

0: ากเห็นชัดก็ต้องซูมอินซูมเอากันไปกล้องสมัยนี้ก็ซูมได้หมดทุกอย่างนะคุณผู้ฟังเจสซี่เพลงนี้กับซูมค่ะ
1: Wait. Oh my god
0: ก่อนนั้นมียูกิกับเรดิโอดำดำและฮาวาซากับ Good Goodbye 3สาวเก่งๆแล้วก็เสียงดีทั้ง3คนเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับ49นาทีมาฟังงานจากศิลปินคนรุ่นใหม่กันบ้าง Baby Monster นะคะ Baby Monster มี2สาวไทยอยู่ในนี้ด้วยชื่อเพลงก็คือ Zoom ค่ะ

นี่คือรุ่นใหญ่นิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเกิร์ลเจเนอเรชั่นนะคะไลออนฮาร์ทตอนนี้บางคนก็แต่งงานแล้วด้วยบางคนก็เป็นซีนางเอกซีรีส์บางคนก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพลงของพวกเธอเพลาะทุกเพลงสนุกทุกเพลงนะคะงานของเกิร์ลเจเนอเรชั่นเพลงนี้กับ Lion Heart ค่ะก่อนนั้นชูมงานจาก Baby Monster และเวลาของเราหมดแล้วด้วยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM เดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 น. BTS กับ Spring Day ค่ะเจอกัน 17:00 น. นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลแจงไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลย้ำไม่กระทบสิทธิในจ้างและผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงภดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วร้อยเอกหญิงภดารัตน์ย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์ฝนมาแล้วใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้า ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
16: Mass FM. Mass.

0: ้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับ

0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะในขณะที่สภาพอากาศของเชียงใหม่บ้านเรายังคงมีฝนตกถึงแม้หลายคนจะบ่นว่าร้อนอาจจะด้วยความชื้นสัมผัสมีอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์สูงความชื้นสัมผัสคืออัตราส่วนระหว่างปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศกับปริมาณไอ้น้ำสูงสุดที่อากาศจะรับไว้ได้จนอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นดังนั้นจึงมีการระบายอากาศแม้นร้อนก็ยังพอมีลมพัดมีการระบายความร้อนรอบๆตัวได้บ้างแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นหลายคนบอกว่าไทยเราก็เคยสัมผัสอากาศสูงสุดมากกว่า40องศาเซลเซียสก็ยังทนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องยอมรับว่าสภาพอากาศญี่ปุ่นในช่วงนี้ทุบสถิติซึ่งมีการบัญญัติศัพท์ออกมาใหม่ว่าโคคุโชบิทั้งนี้สเตรทไทมส์รายงานว่าทางการญี่ปุ่นได้บันทึกสถิติโคคุโชบิหรือวันที่อากาศร้อนจัดรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่5เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้คำว่าโคคุโชบิเป็นคำทางอุตุนิยมวิทยาที่บัญญัติขึ้นใหม่ในปีนี้ปี2569นะคะเพื่อเตือนประชาชนถึงสภาพอากาศร้อนระอุสูงกว่า40องศาเซลเซียสและความชื้นสัมผัสได้ข่าวว่าอยู่ที่ประมาณ 80% ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามีสภาพอากาศที่ชื้นแล้วก็เกิดความรู้สึกเหนียวตัวเหงื่อระเหยมากไม่เพียงรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่าสภาพอากาศเช่นนี้นะคะยังส่งเสริมให้เชื้อราและไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยค่ะดังนั้นใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ลองพินิจพิจารณาเรื่องของสภาพอากาศทางนู้นไว้ด้วยก็ดีนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทางYouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass
2: FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: บันดาลใจ
6: คนที่ทำงานโดยยึดกฎเกณฑ์เป็นแนวบรรทัดเส้นตรงมักพบกับความผิดหวังเป็นอารมณ์รายวันคนที่มุ่งไปสู่ผลของงานเป็นสำคัญในภาวะที่ต้องการความเร่งด่วนของงานโดยไม่ยอมให้ระเบียบกฎเกณฑ์หรือตำแหน่งหน้าที่มาเป็นเครื่องจำกัดการทำงานของตนย่อมสามารถบรรลุผลงานได้มากกว่านี่คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งในการทำงาน
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
7: มีโชคพลาซ่าม
8: ีโชคพลาซ่า
7: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
9: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
7: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
10: พร้อมกับเมืองมีโชค
7: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
9: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
10: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
7: ์มีโชคพลาซ่าม
10: ีโชคพลาซ่า
7: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
9: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
9: 240-777
7: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำอีกหนึ่งร้านสำหรับการทำเล็บสปา Gloss Nail and Spa มีโชคพลาซ่าซึ่งร้าน Gloss Nail and Spa อยู่ตรงทางไปอาคารจอดรถฝั่งซ้ายมือร้านสีชมพูชัดเจนมากนะคะทำเล็บราคาถูกสปาทำเล็บเจลแวะไปที่ Gloss Nail and Spa มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุข

0: ความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้พรอพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สู
1: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ให้ไม่มีที่สิ้นสุด
3: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
3: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่เงินตราล้านนาอาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่าจีนไทยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำมีพ่อค้ากลุ่มต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายเช่นพ่อค้าเงี้ยวพ่อค้าชาวฮ่อพ่อค้าจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์พ่อค้าจากน่านพ่อค้าชาวพม่าพ่อค้าชาวมอญพ่อค้าจากสุโขทัยและอยุธยาเป็นต้นลักษณะการค้าโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองยังคงใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นหลักและชำระส่วนต่างด้วยเงินตราชนิดต่างๆของเมืองโยนกและเชียงแสนเมื่อก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแล้วเริ่มที่การผลิตเงินท็อกบางชนิดเช่นเงินท็อกเชียงใหม่ตลอดจนเงินเจียงและเริ่มปรากฏมีการใช้เงินตราของล้านนาเป็นสื่อกลางในการค้าขายสันนิษฐานว่าเงินตราล้านนาได้นำแบบอย่างมาจากเบี้ยหอยและเงินท็อกโบราณชนิดต่างๆและยังมีเงินดอกไม้เงินไซซีเงินพดด้วงจากต่างประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียงซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
3: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
5: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้28กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวการชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่นายนิสิตสงศรีเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัย ยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศค่ะ

แค่รู้ว่าตัวคุณมีพรสวรรค์มากเพียงใดนั้นก็ยังไม่เพียงพอค่ะเมื่อหากเราต้องประสบกับความล้มเหลวเราก็มักจะรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองนั้นหายไปและไม่ว่าคุณจะหนักแน่นในความเชื่อของคุณมากแค่ไหนแต่ผลลัพธ์ในเชิงลบก็ย่อมทำให้สั่นคลอนอยู่ดีค่ะนี่คือสาเหตุว่าเพราะอะไรคุณจึงต้องตระหนักถึงความสามารถที่คุณมีอยู่อีกทั้งยังต้องระลึกเอาไว้เสมอนะคะว่าคุณคือใครและเมื่อสถานการณ์ต่างๆทำให้ความมั่นใจที่คุณมีนั้นลดหายไปคุณจะต้องคงความศรัทธาในตนเองที่แน่นหนักและไร้ซึ่งข้อกังขาใดๆเอาไว้ค่ะซึ่งความศรัทธาในความซื่อสัตย์สุจริตและความมีมนุษยธรรมนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้แม้ว่าจะต้องประสบกับความล้มเหลวมากมายสักเพียงใดก็ตามและถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะสร้างความมั่นใจในตนเองขึ้นมาใหม่ความศรัทธาในตัวคุณก็จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้แก่คุณอีกด้วยค่ะ

0: ลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
4: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
3: โรงเรียนอะไรเหรอคะพ่อ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
5: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
4: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
3: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
3: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
3: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะจริง
4: ประทับใจ
3: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
4: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
3: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG Mass FM

0: ณผู้ฟังคะอีกสักครู่หนึ่งในเวลาประมาณ 16:55 นจะได้มีการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ค่ะ
1: Mass FM
2: Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะวันสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณมฤคทายวันตำบลอิสิปัตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชาก็ทรงบรรลือธรรมเพรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้าเริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมนำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชาดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอันแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรกล่าวคือดินแดนแห่งธรรมนั่นเองหากจะย้อนไปเมื่อ 2,500 กว่าปีชมพูทวีปในสมัยโบราณกำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านมีคนหลายประเภททั้งชนผู้มั่งคั่งร่ำรวยนักบวชที่พัฒนาความเชื่อและข้อปฏิบัติทางศาสนาเพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธีกรรมแก่ตนอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียนในอำนาจและโภคสมบัติที่ออกบวชหรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้บ้างพระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้และดำเนินชีวิตเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสารไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ตนและคนอื่นจึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่างๆโดยละทิ้งราชสมบัติและอิสริยยศแล้วออกผนวดบำเพ็ญตนนานถึง6ปีแต่ก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ต่อมาจึงได้ทางค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่าที่แท้จริงมาสู่ชีวิตอันเรียกว่าอริยสัจ4ประการในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศก44ปีที่เรียกว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็วคือเริ่มสอนแก่ผู้ที่มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำไปชี้แจงอธิบายให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวางจึงมุ่งไปพบนักบวช5รูปหรือปัญจวัคคีย์และได้แสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8
1: Mass FM Your happiness

0: เมื่อปลายวันที่22กรกฎาคมสภานักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ2คนพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ2คนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยคณะนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่เดินสู่วัดสันป่าเลียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความพร้อมเพรียงความศรัทธาและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนก่อนร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาในช่วงจำพรรษาของพระสงฆ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าแต่ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมวารีเชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีไทยสร้างคุณค่าทางจิตใจและส่งต่อวัฒนธรรมอันงดงามสู่คนรุ่นใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลAnd Education Beyond Tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนาม217763
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
2: โฟราบี
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
0: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ
3: ฟอร์บีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้งศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที นอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาติวนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปาง

0: เลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
1: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: Mars FM
1: คุณผู้ฟังคะหากย้อนไปในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากวันเพ็ญเดือน6ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมากยากที่ผู้อื่นจะรู้ตามแต่อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้งจึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น4ประเภทนั่นคืออุคคติตัญญูผู้ที่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้ทันทีทันใดในขณะที่ผู้สั่งสอนเปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นน้ำแล้วพร้อมที่จะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ในวันนั้นประเภทที่2คือวิปัจจิตัญญูผู้ที่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้ต่อเมื่อท่านได้ขยายความให้พิสดารออกไปเปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอระดับน้ำจะบานในวันรุ่งขึ้นส่วนประเภทที่3เรียกว่าเนยยะคือผู้ที่ภาคเพียรพยายามฟังคิดถามท่องอยู่เสมอไม่ทอดทิ้งจึงได้รู้ธรรมวิเศษเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ำแต่เมื่อได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้ำแล้วก็ย่อมจะโผล่และบานขึ้นในวันต่อๆไปและกลุ่มสุดท้ายค่ะคือปทะปรมะเป็นผู้ที่แม้นฟังคิดถามท่องแล้วก็ไม่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำกับเปลือกตมรังแต่จะเป็นอาหารของเต่าและปลากลับมาทบทวนค่ะว่าเราเป็นบัวประเภทไหนการที่จะเป็นดอกบัวพ้นน้ำคงต้องอาศัยเวลาในความศรัทธาที่จะแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องและฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งทางดำเนินชีวิตที่ห่างไกลจากทุกข์ในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกันแรกในอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการที่ชาวพุทธควรรอบรู้ในทุกข์ควรละเสียซึ่งเหตุเกิดทุกข์ควรรู้แจ้งในความดับทุกข์และเจริญให้มากในทางดำเนินชีวิตเพื่อความดับทุกข์ลองศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสอนแห่งพระพุทธองค์ในวันอาสาฬหบูชาและ3เดือนช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาเพื่อพบกับความสุขที่แท้และยั่งยืนวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติ

0: Refill the Music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่นาฏองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พลับพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระ ระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติณพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราษฎรของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
4: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัจฉนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจออนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับได้รับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: ไม่เอาเลยไปไม่เอาอยู่ทำไมโอเคเดี๋ยวพอ

0: เอวิสุวิสุรัตนกายาติสระเลนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขา

ราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจฉมาท

0: 说他也。
1: สมเด็จพระพุทธวชิรากรมกานมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
2: นายอาจารย์ที่ดิฉามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2500

0: การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอันที่อย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำประทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงประทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงประทักขินังกโรตะกโรติแต่กันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็น

0: งกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนโดยบทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปดูรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค
1: ์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธปะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัส

สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธร

ด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะกิทังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิ

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมครังอุทิตโคสัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธทวิสุทธัสสาสดาตรัสรู้อนุน

Pajuhama Ramaru Ramarai Sun Dwaide Cha Om Pakotsapon.

0: ังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองโสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งอย่าออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระ

0: ที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธี

0: นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังค

ปรมินทมหาราชาสิทธิอิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโทชะโยนิจัง ปรมินทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวาย

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวัชิระโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิระกวีวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นาที18:00 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติกิสทอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงที่สายครับสำหรับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็ฟังเพลงสบายๆเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้คุณฟังเพลงแล้วก็มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์นะครับวอร์มอัพที่หยุดบริการวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะฮะจะไปเปิดให้บริการอีกทีก็วันศุกร์นะฮะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังแล้วกันนะช่วง2วันนี้ก็หยุดให้บริการสำหรับวอร์มอัพนะครับและขอบคุณห้างทองสีทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมกับห้างทองสีทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจก็เป็นอีกวันหนึ่งวันนี้ของเรานะครับกับเรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: ชาบุกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับพรุ่งนี้กลับมารับฟังกันใหม่นะครับครับวันนี้ขอให้คุณฟังเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิรศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัชการริคิตกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ ESD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสรัพพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Eco Local Low Cost วันที่1

0: ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
1: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโรโคโรคอร์สวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าของชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าเข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยเอ็กโรโคโรคอร์สนักจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ140ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ. เร่งระดมสัมภาระกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
4: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุนระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิศูนย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการ CV Cup 2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟีอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระราชไมตรีสมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาณาและด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาเชวัตรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่น
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: สวัสดีครับครับคุณออนคูลี่สวัสดีครับคุณพี่อ้อมครับสวัสดีนะครับคุณเยาวลักษณ์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คครับรายการทอล์คในวาไรตี้ที่จะรวบรวมเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงเอามาผสมสารกันนะครับเอามาบอกเล่าเก้าสิบมาคุยกันสนุกสนุกนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณครับผมธีรพันธ์ครับอยู่กับผู้ฟังในช่องของ TikTok Live เชียงใหม่ไวเวอร์ตี้ทอล์คครับรายการนี้จะมีการลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอและคุณผู้ฟังที่ติดตามทางออนไลน์ของทางสถานียังสามารถติดตามได้จากเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับและก็หลังจากจบรายการทุกสิ้นวันจะมีการนำเอาไฮไลท์ช่วงเด็ดๆของรายการนะครับเอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook ใน TikTok และใน YouTube ของรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คบอกเล่า90ประกาศแจ้งเตือนต่างๆบรรจุไว้ในช่วงที่1ครับกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เรื่องแจ้งเตือนนะช่วงวาไรตี้ทอล์คครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนะครับบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ประจำวันรวมถึงถ้ามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพก็จะเอามาฝากด้วยนะครับสวัสดีคุณจูนะครับสวัสดีคุณมูลไลท์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในช่อง TikTok Live ด้วยนะครับตอนบ่ายฝนตกพรำๆตกนิดเดียวตกไม่ค่อยเย็นสดชื่นเท่าไหร่วันนี้คนที่จะมารายงานสภาพอากาศผมหลังมอพายับยังไม่เข้ามานะคุณเอกลินนะครับอากาศก็เย็นนิดหน่อยนะเอาละครับพักทายกันพอสมควรเดี๋ยว สักครู่นะครับเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเชียงใหม่ทอล์คพักกันสักครู่เดียวครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเชียงใหม่และ5นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0533 03-415-555และ www.คุ้มพยาเชียงใหม่.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบ
1: ใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: สวัสดีคุณ Be Happy ครับ Good Evening นะครับสวัสดีน้องไก่ช็อปสวัสดีคุณณัฐสิทธิ์อยู่สูงเนินครับสวัสดีคุณจูครับสวัสดีบอสนิวเทลของผมนะครับสวัสดีคุณแม่จันทานะครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรนะครับสวัสดีคุณเอกลินมาแล้วนี่ผมกำลังถามหาเมื่อกี้บอกว่าเมื่อคืนฟ้าแดงมีลมโชยถึงตอนนี้ฝนยังไม่ตกมันมีแค่คำขู่คือวันนี้นะผมก็อุตส่าห์โทรไปหาคุณแม่ผมเนาะคุณแม่ผมนี่แกชอบทำสวนนะครับตัดหญ้าเล็บหญ้าอย่างงุ่นอย่างนี้ก็เลยบอกคุณแม่ว่ารีบทำอะไรให้มันเสร็จก่อน3นะนะครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้มาแน่ๆหลังบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับจะมีฝนตกเยอะเลยนะครับต้องรีบเลยนะปรากฏว่าไม่มีลงมาปอบๆแปะๆนะครับนิดเดียวนะครับปลำๆพอให้ถนนชื้นพอหยุดสักแป๊บนึงแห้งแล้วถนนเพราะว่าถนนมันร้อนอยู่แล้วมันโดนแดดมาทั้งวันนะก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของลมพัดอากาศนะแล้วก็ไม่ได้แปลอะไรคาดหวังอะไรกับมันมากมายแต่ยังไงก็ตามก็มันเป็นช่วงฤดูมรสุมตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณฟังพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็หวังว่าฝนจะรีบตกลงมาเยอะๆชุกๆหน่อยเติมน้ำในเขื่อนให้เต็มเพื่อให้ทางส่วนที่เขาบริหารจัดการเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและก็ตามเนี่ยนะครับกรมเจ้าท่าเขาจะได้เตรียมการวางแผนเรื่องของการจัดสรรปันน้ำปันส่วนให้พอใช้ในช่วงซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาถึงนะครับก็อยากจะให้ตกเยอะๆหน่อยนะคุณอนุชิตจ๊ะสวัสดีนะครับคุณจูบอกเมื่อคืนวันอังคารมีตักบาตรเป็นพุทธแต่ไม่ได้ไปใช่เขาบอกว่ามหาชนนี่ล้นหลามมากเลยเยอะมากนะครับเยอะมากที่วัดอุปคุตแน่นเลยนะครับคุณยูกิสวัสดีครับคืนนี้มีเวียนเทียนอาสันหะครับกลับไปไหมครับเขาเสร็จแล้วมั้งเนี่ย2 ทุ่มกว่าแล้วกลับบ้านกันหมดแล้วมั้งครับสวัสดีคุณแม่จันทาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันพอสมควรเข้าเรื่องของเราก่อนเลยนะครับเรื่องของอากาศพยากรณ์อากาศหลายคนแซวผมบอกว่าพยากรณ์อากาศมั้งไม่เคยดาวไม่เคยตรงผมบอกก็มันเป็นพยากรณ์มันก็คือการทำนายการทายนั่นแหละแต่ก็ต้องมีการใช้หลักวิชาการมาประกอบอยู่แล้วพอสมควรนะครับนะก็อย่าไปโทษเลยถ้ามันจะผิดเพี้ยนผิดพลาดไปบ้างหรือว่าล่าช้าไปบ้างนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 36.2 องศาที่ตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชภาคใต้นะครับก็ถือว่าร้อนนะ36องศาขึ้นไปถือว่าร้อนแล้วก็ที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการถ้าเป็นในโซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับวัดได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 34.8 องศานะครับฝนก็กระจายไปโซนเหนือล่างกับโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซะเยอะเลยนะครับตรงไหนก็ลงภาคใต้หมดเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมีการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศมาแล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศประเทศไทยตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือห่วงเวลานี้นะครับภาคเหนือก็ฝน 70% นะครับก็ที่เน้นก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับว่าไม่มีลำพูนอยู่ใกล้ๆเชียงใหม่นะภาคอีสานฝน 80% นะครับหนองคายโอเยอะเลยบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูดอนธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์รัมสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลาง 70% นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีฝั่งภาคตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนบุรี

0: สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้นี่โหครบทุกจังหวัดเลยครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนี่ผมไม่อ่านชื่อจังหวัดละนะครับก็ดูค่อนข้างที่จะครอบคลุมหมดทั้งสองฝั่งนะครับกรุงเทพปริมณฑลเองก็ 70% ของพื้นที่สวัสดีครับพี่ต๋ำครับพี่ต๋ำหายไปหลายวันเลยคิดถึงมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอัศวิน A1 ครับสวัสดีครับพยากรณ์แปลว่าการคาดเดาใช่คือการทายอ่ะมันก็ต้องมีผิดมีถูกมีผิดเพี้ยนบ้างนะครับคุยกันต่อวันนี้คุยผมดูแล้วมันไม่ค่อยมีเรื่องซีเรียสอะไรมากนะวันนี้คุยกันเบาๆนะคุยกันเบาๆกระแสหลายกระแสนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์ผมรวบรวมมาไว้หมดละนะเดี๋ยวนะคดีคนหายนี่ยังไงเนี่ยไร้ปาฏิหาริย์เพจอาสาพาไปหลงแจ้งพบร่างของนายฮารุนโซโลเสียชีวิตแล้วนะครับหลังหายตัวไปในประเทศจอร์เจียโอ้โหขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับก็เป็นข่าวมาอยู่วัน2วันเนี่ยนะครับที่มีคนติดตามอย่างใกล้ชิดว่าหายตัวไปบางคนก็บอกว่าไม่ได้ถูกลักพาตัวหรอกประเทศจอร์เจียไม่ได้มีประวัติอย่างงี้อย่างนี้นะครับตอนนี้ก็นะครับก็ RIP กันเต็มฟีดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณฟังครับที่แม่น้ำน่านเนี่ยกำลังแบบน่าห่วงที่แม่น้ำน่านที่ต้นน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากนี้ภายในช่วงสัปดาห์นี้ครับฝนจะตกหนักสะสมต่อเนื่องไปในพื้นที่ต้นน้ำน่านครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยก็ชาวจังหวัดน่านครับพี่น้องหรือว่าท่านที่มีญาติญาติอยู่จังหวัดน่านก็แจ้งเตือนกันนะครับขอให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำน่านอย่างใกล้ชิดนะครับก็ที่อำเภอทุ่งช้างที่เขาเอาภาพมาลงนี่ก็โอ้โหปริ่มเลยนะครับคือปริ่มล้นตลิ่งออกไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วน้ำเป็นสีโอนตินเลยน้ำป่านะครับแล้วก็ไทยทหารไทยเราก็หน่วยกู้ระเบิดยศจ่าสิบเอกนะครับก็เสียขาไปอีกหนึ่งขานะครับโอ้เห็นเงียบๆกันไปแล้วนะผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีละขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมาดูฝั่งจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับคุณนรุณโซโล่เขาเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกครับเสียชีวิตแล้วที่ประเทศจอร์เจียคือเจอร่างแล้วนะครับเจอร่างแล้วเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องของเข้าพรรษานี่แหละเนี่ยมันจะพรุ่งนี้ละคือวันนี้กับพรุ่งนี้น่ะถ้าเป็นภาษากลางก็เรียกว่าวันพระใหญ่คือเป็นวันสำคัญทางศาสนาทั้งสองวันนะครับถ้าเป็นภาษาทางเหนือเรียกวันศีลใหญ่วันศีลใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็นิยมไปวัดถวายเทียนทำบุญอะไรก็เป็นปกติแต่ทีนี้จะมีกิจกรรมอันหนึ่งครับที่คนนิยมทำในช่วงวันพระหรือว่าวันเกิดวันอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนิยมจะทำในวันนั้นก็คือปล่อยสัตว์ปลดสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลานะครับวันนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การทำบุญปล่อยปลาเพราะว่าเราปล่อยแล้วมันรู้สึกสบายใจนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกประชาชนนิยมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทีนี้อธิบดีกรมประมงครับคุณทิติพรหลาประเสริฐก็บอกว่าจะปล่อยอะไรก็ดูก่อนนะไม่ใช่ว่าซื้ออะไรมาก็ปล่อยไปปล่อยนะครับชนิดของสัตว์น้ำและก็ความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากๆเพราะว่าสัตว์น้ำบางชนิดอาจจะส่งผลกระทบกับระบบนิเวศได้นะครับพวกปลาชะโดเนี่ยปลาชะโดนี่เป็นปลากินเนื้อนะคุณฟังคือถ้าเอาไปปล่อยลงแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมเนี่ยไอสัตว์น้ำพื้นเมืองอื่นๆที่มันอยู่ในแหล่งน้ำเดิมอยู่แล้วนะครับจะลดจำนวนลงเยอะเพราะว่าจะโดนไอเจ้าชะโดนี่งับนะครับนอกจากนี้การปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือว่าที่เรียกว่าเอเลียนสปีชีส์เนี่ยนะครับอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรประมงแล้วก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศได้นะครับเพราะว่าสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยมันแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วแย่งอาหารแล้วก็แหล่งอาศัยกินไข่กินตัวอ่อนของสัตว์น้ำพื้นเมืองหมดรวมถึงอาจจะเป็นพาหะนำโรคได้แล้วก็ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงระบบนิเวศเสียสมดุลตอนนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คืออีปลาเหมาคางดำนะครับผมไม่เชื่อว่าจะกำจัดได้ในให้หมดในระยะเวลาอันสั้นนี้แน่ๆเพราะว่ามันแพร่พันธุ์เร็วมากบอกจับขึ้นมาตัวนึงเนี่ยง้างปากมันดูนะครับคุณฟังไข่เต็มปากเลยก็พร้อมที่จะแพร่พันธุ์ตลอดเวลาแล้วมันเป็นปลาที่แบบทำลายระบบนิเวศจริงๆนะครับคือถ้าใครปล่อยอย่างเงี้ยคือถ้าจับได้อะผมก็ยังพูดอีกว่าต้องถ้าจับได้จับไม่ได้ก็แล้วไปแต่ถ้าจับได้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเนี่ยปลาหมอคางดำจับใครได้ยังครับนะก็การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครับอย่างถูกวิธีเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองครับอย่าไปปล่อยสัตว์น้ำแปลกๆพวกปลาตะเพียนปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาโพงหรือปลาสุลต่านนี่นะครับปลายี่สกไทยปลาหมอปลาช่อนปลาบูซาอันเนี้ยปล่อยได้ในแหล่งน้ำที่เหมาะสมอนุรักษ์ระบบนิเวศให้ปลาแปลกๆอย่าไปปล่อยนะครับเนี่ยปลาหมอมายันเนี่ยสัตว์น้ำลูกผสมสัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับปลาหมอมายันปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาซักเกอร์ปลาซักเกอร์เต่าญี่ปุ่นเต่าแก้มแดงกุ้งเคฟิชสายพันธุ์ออสเตรเลียแล้วก็อเมริกันปลากระพงนกยูงปลาพีคอกแบสปลาดุกแอฟริกาปลาลูกผสมพวกปลาดุกบิ๊กอุยนะครับผสมระหว่างแอฟริกันกับปลาดุกอุยของไทยตัวออกมาใหญ่เหมือนใหญ่กว่าเดิมก็เรียกบิ๊กอุยก็แล้วกันฮะ ระหว่างเราไปศึกษาดูนะนะครับผมก็เสิร์ชหาไม่ยากอะปล่อยแล้วเราได้เราสบายใจว่าเราได้ทำบุญแต่มันอาจจะเป็นบาปก็ได้ถ้าคุณไปทำลายระบบนิเวศแล้วมันทำให้ระบบประมงเขาพังเขาเสียหมดเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนเขาจับปลาจับอะไรไม่ได้แล้วระบบประมงระบบนิเวศมันเสียอาจจะไม่ได้บุญนะครับหลายท่านก็ถามว่าวันหยุดเนี่ย28 29เนี่ยบนปฏิทินมันแดงเนี่ยอันนี้มันหยุดอยู่แล้วและ30อ่ะก็เป็นวันเข้าพรรษาเนี่ยหยุดไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารหยุดไหมนะครับก็มาแถลงไขกันเลยนะครับ28กรกฎาคมตรงกับวันอังคารเมื่อวานนี้หยุดอยู่แล้วเป็นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดธนาคารครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงธนาคารปิดทำการในสาขาปกติสาขาในห้างเปิดทำการตามปกติ29วันนี้ครับธนาคารหยุดไหมก็ธนาคารปิดให้บริการสาขาปกติสาขาในห้างเปิดให้บริการเหมือนเดิมนะครับ30กรกฎาคมพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาหยุดไหมธนาคารเปิดแล้วครับเปิดหมดไม่มีหยุดทั้งในห้างทั้งนอกห้างทั้งสาขาปกติสาขาย่อยต่างๆเปิดหมดแล้วถามต่อว่าจะหยุดหรือเปล่าราชการเขาหยุด28 29อยู่แล้วนะครับ30ก็หยุดครับเนื่องจากเป็นวันเข้าพรรษาไม่ใช่วันหยุดธนาคารแต่เป็นวันหยุดราชการโอ้นี่ข้าราชการหยุด28 29 30 ถ้าลา27กับ31ได้ด้วยเนี่ยหยุด9วันเลยนะเสาร์อาทิตย์หัวท้ายนะครับคุณเอกลินได้ลาไหมนะครับหยุดยาวเลยก็ตามนั้นนะครับคุณฟังพรุ่งนี้ก็วันหยุดราชการอยู่นะครับแต่ว่าธนาคารเปิดแล้วก็บริษัทห้างร้านเอกชนก็คงจะเปิดแล้วล่ะปิดนานไม่ได้นะให้ปิดนานก็เดี๋ยวค้าขายก็ยิ่งฝืดเคืองอยู่ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ครับเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โลกออนไลน์หลายภาคส่วนก็ร่วมแรงร่วมใจกันตามหาฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะครับขาดการติดต่อระหว่างเดินทางอยู่ในประเทศจอร์เจียครอบครัวก็เลยบอกว่าติดต่อได้ครั้งสุดท้ายเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาโอ้เกือบ2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับหลายคนก็ตามว่าอยากให้มีปฏิหารนะครับส่งกำลังใจให้ครอบครัว Facebook อาสาพาไปหลงอย่างที่ผมรายงานเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าพบร่างของคุณฮารุนแล้วนะฮะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวเองเลยนะเก่งมากไปด้วยตัวเองเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเ จ้าหน้าที่ตำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันอาหารม้าที่30หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดนะครับเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่อันตรายที่บ้านหนองจานครับก็ขาข้อเท้าซ้ายขาดแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดนะครับหลายเพจก็แซวบอกรัฐบาลไทยก็เตรียมตอบโต้ด้วยการเตรียมกระดาษ A4 พิมพ์เขาก็มีวิธีการของเขาเขาก็มีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับวิธีการทางการทูตอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรที่น่าสนใจดีผมจะได้ข้ามไปเรื่องทั่วไปละน้ำมันอ่ะคุณฝากกันน้ำมันโลกลดลงต่อเนื่องอีกประมาณเกือบ 5% เลยนะครับถือว่าลดระดับลงต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์หลังจากที่ไม่มีการโจมตีกันระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านหลายวันนะครับก็ทั้งเบรนท์ทั้งน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนิวยอร์กเบรนท์ก็ของลอนดอนนะครับก็ลงมาครับก็มีคนจ้องดูว่าไทยจะลงตามไหมนะครับเพราะว่าตอนที่เขากลับมาลบกันเนี่ยก็ขึ้นไปอีกประมาณ2บาทดูว่าจะลงเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่แล้วก็จะลงเท่าไหร่นะครับไอ้เรื่องกองทุนน้ำมันอย่างงั้นอย่างนี้ผมก็ไม่คุยแล้วนะเพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องของการอุดหนุนกองทุนน้ำมันเลิกอุดหนุนเพิ่มอะไรเนี่ยผมก็งงอ่ะผมดูอย่างเดียวคือราคาหน้าปั๊มมันเท่าไหร่เท่านั้นน่ะกลไกข้างในก็ให้ทางที่เขาบอกว่าจะจัดการไปจัดการแก้ไขกันเองเลยคือถ้ามันแก้ไขไม่ได้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่กับเอากองทุนน้ำมันมาอุดหนุนราคาหน้าปั๊มเสร็จแล้วก็เก็บส่วนต่างจากราคาหน้าปั๊มต่อลิตรเอาเข้าไปในกองทุนน้ำมันอีกนะครับชาวบ้านก็ยึกยักยึกยักเข้าออกอยู่นั่นน่ะกับราคาน้ำมันขึ้นลงแต่คนที่ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดเวลาก็คือนายทุนราคาหน้าปั๊มถูกลงกองทุนน้ำมันก็จ่ายเพิ่มให้นะครับราคาหน้าปั๊มแพงขึ้นเขาก็รับเงินเท่าเดิมหักเงินก็ไปเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อเตรียมจ่ายให้เขาในวันละที่ราคาน้ำมันถูกลงเนี่ยนายทุนพลังงานยังไงก็รวยนะครับยังไงก็รวยคุณฟังครับกรมการขนส่งทางบกโดยท่านอธิบดีสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนครับกำหนดให้แผ่นป้ายทะเบียนรถ EV ก็คือรถไฟฟ้า 100% นะมีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคือสร้างประโยชน์ให้กับคนร่วมทางกับประชาชนนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นกรมขนส่งตำรวจจราจรอะไรก็ตามเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการกู้ภัยด้วยนะครับก ฎใหม่จะกำหนดให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลเฉพาะรถที่จดทะเบียนใหม่นะครับรถเก่าที่จดทะเบียนไปแล้วก็แล้วไปก็ใช้ป้ายขาวตัวหนังสือดำไปเหมือนเดิมถ้าเป็นรถส่วนบุคคลนะรถที่จดทะเบียนใหม่รถ EV ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ตามจะใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงนี่เห็นแต่ไกลเลยรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่นะครับรวมถึงป้ายประมูลแล้วก็ป้ายขาวเดิมก็ใช้การติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีเครื่องหมายมีสติ๊กเกอร์มีอะไรติดเข้าไปในป้ายสีขาวหรือเปล่าให้รู้ว่าคันนี้เป็นรถ EV นะแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นป้ายสีฟ้าล้วนเหมือนรถใหม่นะครับจะมีเครื่องหมายพิเศษเดี๋ยวรอดูเขาจะออกกฎมาอีกทีนะครับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับต่อไปครับคุณฟังเรื่องของเว็บเอ้ยไม่ใช่เว็บสิแอปหมอพร้อมที่ข้อมูลมันเพี้ยนเมื่อวานที่ผมก็คุยไปแล้วนะครับว่าข้อมูลมันโผล่มาว่าไปตรวจโน่นนี่นั่นเป็นโรคโน่นนี่นั่นทั้งที่เจ้าตัวเขาไม่เคยไปตรวจแล้วเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะครับตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขช่องทางดิจิทัลนะครับสปสช.ก็โอ้หนักช่วงนี้โดนหนักโดนเรื่องโดนติงเรื่องงบประมาณด้วยว่ามันรั่วไหลไปอยู่ที่ไหนไอ้งบปัดทองเนี่ยนะครับแล้วมันมาเจอเรื่องแอปพลิเคชันที่ไม่ตรงนี่ว่าเป็นการคีย์แบบทิปเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่ง KPI ที่ทางส่วนกลางกำหนดไว้ว่าต้องผ่านถ้าไม่ผ่านหรือไม่มีการตรวจครบตาม KPI ก็จะถูกตัดงบประมาณประมาณนี้นะครับซึ่งก็ดูแล้วมันเป็นนโยบายที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เพราะมันเป็นการเฟคข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนที่ถูกเฟคข้อมูลน่ะกลายเป็นว่าเขามีประวัติสุขภาพติดตัวไปอย่างนั้นทั้งนั้นที่เขาไม่ได้เป็นอะไรอีกเรื่องนึงที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาในวัน2วันนี้แล้วผมดูแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงในระยะยาวก็คือเรื่องของงบประมาณของบัตรทองใครท่านก็บอกบัตรทองมันจะเจ๊งใช้งบเยอะอย่างงู้นอย่างงี้ต้องมาร่วมใจนะอย่างงู้นอย่างงี้บอกว่าไม่พอโรงพยาบาลขาดทุนเรื่องนี้ถูกเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Facebook ของคุณหมอสุภัทหาสุวรรณกิจบอกว่างบประมาณบัตรทองเนี่ยครับในแต่ละปีเนี่ยถูกดึงไปใช้ในหน่วยงานบริหารของกระทรวงสาธารณสุขปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อเอาไปจุนเจือค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าสาธารณูปโภคและงบจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆของข้าราชการระดับสูงกลไกเป็นอย่างนี้อันนี้คือที่เขาแฉนะหมอสุภัทแฉใน Facebook ของท่านหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์สำนักตรวจราชการ12เขตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ76แห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสสอ878แห่งรูปแบบการนำไปใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายสำนักงานและงบจัดงานอีเวนต์ต่างๆที่กระทรวงสั่งการลงมาแต่ไม่มีงบประมาณรองรับเพียงพอก็เลยเอางบบัตรทองของประชาชนไปจ่ายเทคนิคการโยกย้ายเงินใช้วิธีโอนงบประมาณจากบัตรทองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เข้าบัญชีโรงพยาบาลต่างๆก่อนตามระเบียบจากนั้นหน่วยงานบริหารก็สั่งการให้โรงพยาบาลโอนเงินจำนวนดังกล่าวคืนกลับมาให้หน่วยงานที่ส่วนกลางเหมือนฟอกเงินเนี่ยเอาเงินไปผ่านระบบแล้วเอากลับมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบเนี่ยแต่มันเป็นงบที่เบียดบังจากงบบัตรทองคุณหมอสุภัทบอกว่าผลกระทบต่อเนื่องเนี่ยปัญหานี้จะซ้ำเติมวิกฤตการเงินของโรงพยาบาลชุมชนและก็โรงพยาบาลศูนย์ที่ต้องแบกรับภาระค่ารักษาเกินกว่ารายรับซึ่งทุกวันนี้มันเป็นอยู่แล้วรวมถึงงบตอบแทนบุคลากรครับงบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายช.ชิง11ค่าตอบแทนตามภาระงาน P4P ที่โรงพยาบาลนั้นต้องนำงบบัตรทองมาควักจ่ายสมทบเองเพิ่มอีกปีละหลายหมื่นล้านนี่เดี๋ยวรอดูว่ากระทรวงสาธารณสุขสปสช.จะตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรนะครับนี่ผมมองอีกมุมนะคุณฟังไอ้การที่มีโลกโซเชียลเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ได้เห็นอะไรแบบหลายๆอย่างในมุมที่เราไม่เคยได้เห็นเลยก่อนที่มันจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมันสามารถแฉมันทำให้เราเห็นแล้วทำเราลองโอ้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วมันมีเรื่องอย่างนี้มานานแล้วเหรอเนี่ยไอ้อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องค่าไฟทางค่าไฟถนนสาธารณะเนี่ยมันเอามาบวกในบินค่าไฟของชาวบ้านเนี่ยทำมา30ปีแล้วเนี่ยถามว่าถ้ามันไม่มีทีมงานที่ตรวจสอบแฉอย่างเข้มข้นแล้วมีโซเชียลกระจายข่าวให้เราทราบเนี่ยเราจะรู้ไหมเนี่ยเราก็จะโดนอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะแล้วเรื่องอื่นอีกที่ถูกแฉมาอีกอะเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเรื่องของเนี่ยงบปัดทองสปสช.เนี่ยก็โดนดึงไปอีกปีละพันกว่าล้านเอาไปจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มันไม่ใช่บัตรทองเลยมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จะต้องสำรองให้กับเป็นค่าจ่ายของโรงพยาบาลที่รักษาประชาชนเนี่ย นี่ดีเหมือนกันนะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นะครับพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับคุณฟังครับราคาสุกรจะมีการปรับขึ้นอีก2บาทนะครับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มจะปรับเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ2บาทก็คงจะส่งผลให้กับเนื้อสุกรหน้าเขียงก็คงจะปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพราะว่าต้นทุนเขาเพิ่มเนาะต้นทุนเขาเพิ่มแล้วก็ว่ากันไปอยากจะรับประทานสุกรแล้วก็ต้องยอมนะครับไข่ไก่ละผมไม่แน่ใจล่าสุดนี้ไข่ไก่ปรับขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเพราะมันนานแล้วแต่ว่าล่าสุดผมไปซื้อมาติดบ้านไว้บ้านผมนี่ชอบรับประทานไข่มากนะครับเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอาหารโปรตีนสูงมีประโยชน์และราคาถูกที่เราสามารถซื้อหามาติดบ้านไว้ได้อ่ะต้มใส่มาม่าก็ได้ทำเป็นไข่ลวกตอนเช้าซื้อมาทีละแผงเพราะว่ากินกันเยอะนะครับ 3-4 คนที่กินกันแผงนึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์มั้งหมดแผงนึงก็30ลูกเบอร์0นี่เป็นเบอร์ใหญ่สุดผมซื้อล่าสุดที่ตลาดปากคอยใต้นี่แถวทางกลับบ้านพักผมเลยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่145บาทผมไม่รู้ว่าราคานี้แพงหรือเปล่าแต่ร้านเนี้ยเท่าที่ผมดูร้านเนี้ยขายถูกที่สุดละสำหรับร้านที่ผมเคยอุดหนุนนะก็แจ้งราคาเนื้อหมูจะปรับขึ้นแล้วนะครับกำลังจะปรับขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของประกันสังคมอ่ะช่วงเชียงใหม่ท้องนี่ผมคุยเรื่องรัฐเรื่องของรัฐบาลเรื่องของสิทธิ์ของผู้ประกันตนสิทธิ์ของประชาชนบัตรทองหมดเลยนะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะอยู่ช่วงที่หนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเราเนาะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานก็บอกว่ากรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีมติชะลอคือเลื่อนการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ว่าศาลปกครองรับทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวนะครับประกันสังคมก็ต้องดำเนินการตามคำสั่งศาลคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมคุณจุลพันธ์บอกว่ามีการประชุมครับและก็ยังและมีมติว่ายังไม่เลื่อนการเลือกตั้งนะครับยังจะไม่เลื่อนการเลือกตั้งถ้ายังไม่เลื่อนก็คือยังเป็นวันที่27กันยาเหมือนเดิมไปก่อนแต่จะชะลอการดำเนินการไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคำวินิจฉัยของศาลถ้าเป็นไปในทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ในวันเดิมเดินหน้าตามกรอบเดิมนะครับติดตามกันต่อข่าวมันยาวผมไม่อ่านแล้วเอาแจ้งแค่นี้พอนะครับมีหลายเรื่องที่ต้องคุยนะครับรอเดี๋ยวผมอัปเดตคุณฟังที่เป็นแฟนรายการผมเดี๋ยวก็มาตามต่อนะครับผมก็จะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับคุณฟังครับวันนี้นี่มีเหตุการณ์อันนี้เอาไปคุยตอนช่วงวาไรตี้ดีกว่าไหม นะเอาคุยพี่โจวาไรตี้ดีกว่าเรื่องลูกค้าต่อยพนักงานประกันบนโรงพักเดี๋ยวใครอยากดูฟังเรื่องนี้ว่าไทม์ไลน์มาเป็นไงต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังมันดูเหมือนจะสนุกแต่มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะนะครับเดี๋ยวผมจะในฐานะที่ผมก็เคยอยู่ในแวดวงประกันมา20กว่าปีเดี๋ยวผมจะพยายามชี้ให้ฟังว่าจุดนั้นมันอยู่ตรงไหนจุดที่เขาแย้งกันละมันไม่สามารถออกใบเคลมได้นะจุดสงสัยมันอยู่ตรงไหนพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐาน Tier 1และระบบ Invertแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่สองช่วงชื่อเดียวกับรายการเลยครับช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับสวัสดีคุณอภิชัยภูมิพัฒนชัยครับสวัสดีคุณนันนะครับสวัสดีคุณ พิงฮาร์ดหัวใจสีชมพูนะแปลให้เรียบร้อยเลยคุณปาร์ตี้ครับสวัสดีครับคุณจูบอกร้านหมูถ้าจะขึ้นราคาไหมก็คงจะนิดหน่อยแล้วมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้มันขึ้นถ้ามันขึ้นกิโลละ2บาทเท่ากับหน้าฟาร์มนะก็อาจจะไม่ได้ปรับอะไรมากไปสวัสดีครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับคุณอันนี้ผมอ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะครับเห็นแล้วนะคุณสวัสดีคุณมาเฟียคุณพี่อ๋อมครับสวัสดีครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับไม่ได้ลาครับพอดีมีงานรออยู่คุณเอกลินคุณเก่งมากคุณเป็นข้าราชการที่มีความรับผิดชอบนะครับปลาไหลราคาแพงอ๋อที่เรื่องปล่อยปลาเมื่อกี้ใช่ไหมคนซื้อปลาไปปล่อยไม่รู้ว่าเป็นปลาเอเลี่ยนหรือเปล่าผมนึกบอกต้องศึกษาไงนะครับต้องดูก่อนเดี๋ยวนี้ข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับมันหาไม่ยากเลยคุณเซิร์ชเข้าไปในอากูเซิร์ชใน Google มันโชว์หมดแล้วจะมีภาค AI ของ Google ที่ใช้ฟรีแถมมาด้วยนะครับมันจะวิเคราะห์มาให้หมดแค่พิมพ์ชื่อปลาเข้าไปว่าปลานี้เป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยมันโชว์หมดสวัสดี SD Car Center ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณ M6O ครับสวัสดีครับนะฮะโอเคครับคุณดิดรู้ติดเลิฟสวัสดีนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณสมศรีมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับที่สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงแรมเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมดีไซน์ล้านนาร่วมสมัยบนย่านนิมมานแล้วก็แรมคุปยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่นะครับภายใต้อยู่ภายในบริเวณโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คก็คือที่เดียวกับคุ้มขันตกเลยนะครับขอบคุณ Product Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design Gen Farm เชียงใหม่ครับสำหรับฟูรามาและคุ้มพยานนะครับผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการเชียงใหม่ Reality Talk ก็สามารถที่จะไปรับประทานอาหารได้นะครับที่โรงแรมของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น Lobby Lounge Heritage Cafe นะครับหรือว่าร้านห้องอาหารต่างๆในโรงแรมทุกห้องนะครับที่ฟูรามานะครับแล้วก็ที่คุ้มพยาก็คำแสนคาเฟ่นะครับก็สามารถที่จะไปบอกได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแฟนรายการเชียงใหม่และที่ท็อกทางโรงแรมมีส่วนลดพิเศษให้เลยครับ 15% ไม่มีเงื่อนไขเลยแค่บอกเลยก็อร่อยมากนะครับยกเว้นก็ดื่มแอลกอฮอล์นะครับตามกติกาขอบคุณคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณฟังครับอย่างนี้มันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นคือมีลูกค้าเรียกว่าลูกค้าหัวร้อนชกหน้าพนักงานเคลมประกันชกที่ไหนไม่ชกไปชกบนสถานีตำรวจเลยชกต่อหน้าพนักงานสอบสวนเลยนะครับเหตุคือไม่พอใจที่พนักงานนั้นยังไม่ยอมออกใบเคลมให้แต่พนักงานก็บอกว่ามันมีพิรุธว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งจะซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ได้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ร่องรอยการชนนั้นไม่สอดคล้องกับการจริงนี่ไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นในวันเกิดเหตุลูกค้าทำประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์คือซื้อออนไลน์ไม่ได้เจอตัวแทนไม่ได้ไปหาบริษัทนะครับคือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับพอซื้อเสร็จปั๊บตอนเย็นแจ้งว่ารถเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเหตุเกิดที่ซอยสายไหมใหม่56ก็อยู่ในท้องที่ของสน.สายไหมพนักงานสำรวจภัยที่หรือที่เขาเรียกว่าเซอร์เวเยอร์เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปดูสภาพรถก็เป็นปกติเวลาเรารถชนแล้วก็โทรเรียกโทรเข้าไปที่ศูนย์เนาะเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วบางทีเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยเซอร์เวเยอร์เนี่ยก็คือรับงานของหลายบริษัทด้วยนะในกระเป๋าเขามีใบเคลมหลายบริษัทเลยนะครับเขามีหน้าที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสำรวจภัยเนาะไอ้จะไปดูว่าใครชนใครยังไงแผลมันเป็นยังไงอัดมันลอยตรงไหนมันคูดกับตรงไหนเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำคันแรกเขาทำมาเป็นพันๆคันละเขารู้หมดว่าแผลไหนมันใช่หรือไม่ใช่เข ขาก็จะถ่ายรูปถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดดูแล้วมันตรงมันชัดเจนแผลมันตรงกันสีรถมันคลูดกันแล้วมันเป็นสีรถคันนี้ติดคันนี้สีรถคันนี้ก็ติดคันนี้เนี่ยคือถ้าภัยมันชัดเจนมันคือมันจบประเด็นที่ในโซเชียลเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมซื้อประกันภัยตอนเช้าตอนเย็นมันเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เหรอมันน่าสงสัยเหรอคือจุดสงสัยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับคุณผู้ฟังอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านอาจจะซื้อประกันภัยเมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วขับรถออกมาปั๊บมันเกิดอุบัติเหตุพอดีมันก็เกิดขึ้นได้หมดอ่ะมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับอุบัติเหตุมันใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีนั่นเองมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดแล้วก็ตามหลักของการประกันภัยทันทีที่คุณตอบรับการซื้อทุกเงื่อนไขส่งเอกสารเบื้องต้นให้บริษัทประกันภัยแม้จะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ตามถ้ามีการชำระเงินเข้าไปแล้วความคุ้มครองถือว่าเกิดขึ้นทันทีคุณจะขับรถออกไปตรงนี้อีกแค่นาทีชนนะเขาก็ต้องคุ้มครองนะอันนี้หลักโดยทั่วไปถ้าการเกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นการเกิดอุบัติเหตุโดยเขาเรียกว่าโดยเคลียร์สุจริตไม่ได้เมคเหตุขึ้นมาทีนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเวลาในการซื้อประเด็นมันคือเซอร์เวเยอร์เขาเห็นว่าไอ้ร่องรอยความเสียหายคือรอยครูดรอยชนระหว่างรถสองคันเนี่ยนะครับมันไม่สอดคล้องกับอุบัติเหตุที่เล่าให้ฟังแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุมันพอดิบพอดีขึ้นมันคาบเกี่ยวกับช่วงเริ่มความคุ้มครองพอดีเขาก็ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่เคลมนะไม่ได้บอกว่าผมจะไม่เคลมให้คุณนะด้วยระเบียบของเขาพอเขามีเกิดเหตุสงสัยเขาก็เอาไว้เอางี้เรามาลงบันทึกประจำไว้ก่อนที่โรงพักก็แล้วกันว่าคุณแจ้งอย่างนี้คุณซื้อประกันเวลานี้คุณโอนเงินให้บริษัทประกันเวลานี้ผมก็ไม่รู้ว่าโอนเงินตรงให้บริษัทหรือว่าโอนเงินให้บริษัทโบรกเกอร์ถ้าโอนเงินตรงให้บริษัทต้องคุ้มครองแต่ถ้าโอนเงินให้โบรกเกอร์อาจจะยังไม่ทันโอนเงินให้บริษัทประกันตรงนี้โบรกเกอร์ต้องรับผิดชอบนี่มันก็ต้องดูตรงนั้นด้วยก็ชวนกันไปลงเอาพี่ผมไม่ได้ไม่เคลมนะแต่ผมไม่สามารถออกให้ใบเคลมให้ทันทีได้เพราะว่าผมดูแล้วคือมันร่องรอยความเสียหายมันไม่สอดคล้องกับเหตุที่พี่เกิดคือมันรอยคูดรอยชนมันไม่ใช่แล้วก็เห็นว่าจากการสัมภาษณ์พนักงานเคลมก็บอกว่าร่องรอยบางร่องรอยเป็นร่องรอยเก่าคือมันเป็นรอยที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วคือเขาดูออกครับคุณฟังว่าไอ้รอยนี้มันเป็นแผลเก่าหรือแผลใหม่เขาดูออกหมดก็ชวนลูกค้าว่าพี่มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับผมป่ะทั้งสองคนไปลงร่วมกันไว้ที่สน.สายไหมเพราะว่าเขาก็ต้องเซฟตัวเองด้วยว่าเขาเคลมเกิดเคลมไปเรื่อยเนี่ยอะไรก็ออกไปเคลมให้หมดแล้วเกิดว่าทีมสอบสวนประกันภัยเขาพวกออดิตมาตรวจสอบดูอ้าวมันไม่ถูกต้องลักษณะการเคลมอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรยังไงนะโซเวเยอร์นั่นแหละจะซวยนี่จะโดนแบ็คลิสต์จากบริษัทประกันและกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะไม่ได้งานรับเขาจะมางานให้ทำประมาณนี้ก็นัดหมายกันที่โรงพัก
6: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโรงพยาบาลนครพิงโชว์ศักยภาพฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สายผ่านสายสวนสำเร็จเป็นรายที่2ของภาคเหนือโรงพยาบาลนครพิงประสบความสำเร็จในการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สาย leadless pacemaker ผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ขาหนีบรายที่2ของภาคเหนือศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนครพิงประสบความสำเร็จในการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สาย leadless pacemaker ผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ขาหนีบซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มีเพียงแผลขนาดเล็กที่ขาหนีบไม่ต้องมีแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอกลดการติดเชื้อไม่มีเครื่องนูนที่หน้าอกไม่มีสายสัญญาณนำไฟฟ้าผู้ป่วยฟื้นตัวไวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยชายอายุ83ปีมีอาการหายใจเหนื่อยจากหัวใจเต้นช้า 30-40 ครั้งต่อนาทีซึ่งเกิดจากภาวะการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจห้องล่างเสื่อมตามอายุการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจจะช่วยให้หัวใจมีอัตราการเต้นตามปกติลดอาการแทรกซ้อนจากการที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายในผู้ป่วยรายนี้นับเป็นรายที่2ของภาคเหนือรายแรกที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธีรพัฒน์นันสุภวัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมทำหัตถการกับแพทย์หญิงกุลธิดาเลิศธนาผลอายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจของโรงพยาบาลนครพิงผลการทำหัตถการลุล่วงไปด้วยดีผู้ป่วยฟื้นตัวดีกลับบ้านได้แล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ
9: ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไต้ฝุ่นดอลฟินแรงไม่หยุดจ่อขึ้นซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5อาจติดโผพายุแรงสุดในประวัติการพายุไต้ฝุ่นดอลฟินในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทวีกำลังอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงจนล่าสุดเมื่อวันที่28กรกฎาคมได้ยกระดับเป็นไต้ฝุ่นระดับ4แล้วขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพายุมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5ภายในวันพุธที่29กรกฎาคมนี้และอาจกลายเป็นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ข้อมูลจากศูนย์ติดตามพายุระบุว่าพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุดองฟินได้เปลี่ยนจากพายุโซนร้อนที่มีความเร็วลมเพียง60น็อตมาเป็นไต้ฝุ่นระดับ3ภายในเวลาเพียง12ชั่วโมงก่อนจะพัฒนาต่อเป็นระดับ4ในวันเดียวกันถือเป็นการทวีกำลังที่รวดเร็วผิดปกติและอาจยังประเมินความรุนแรงต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากแบบจำลองหลายชุดประเมินว่าความเร็วลมของพายุอาจสูงกว่าค่าที่รายงานภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นว่าดอลฟินมีตาพายุขนาดเล็กมากหรือพินโฮอายซึ่งเป็นลักษณะที่มักพบในพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงสูงรอบดวงตาพายุถูกล้อมด้วยกลุ่มเมฆหนาทึบที่มียอดเมฆเย็นจัดขณะที่เครื่องตรวจจับฟ้าผ่าบนดาวเทียม GOES 18ตรวจพบฟ้าผ่าจำนวนมากบริเวณกำแพงตาพายุซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญว่าพายุกำลังเพิ่มกำลังอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของพายุดอลฟินอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีแนวโน้มเพิ่มกำลังต่อเนื่องและอาจสร้างสถิติความรุนแรงใหม่ของพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกหากสภาพแวดล้อมยังเอื้ออำนวยเช่นในปัจจุบันและพายุดอลฟินไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร02009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อน

0: แบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันพลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

แต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอ

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

Chiang Mai Radio Fashion Up.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: My Radio Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220093.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

Music.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great T-Pop Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

สาธุชนบุพพังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบมาพักกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะดังที่เคยกล่าวว่าก็เป็นอาหารก็เป็นแกงแค่แกงฮกหลายรสหลายชาติหลายอย่างหลายประการเอามาปรุงเอามาแต่งเอามาอู้เอามาจ่ารายการนี้มีเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาบัดนี้เป็นต้นไปพบกันณต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเช่นเดียวกันเป็นเวลา30นาทีโดยประมาณก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาขอใจต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุที่มีเมตตาธรรมได้ถ่ายทอดเสียงแห่งธรรมะคือแก่พ่อแม่พี่น้องญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองได้รับฟังกันต้องขอขอบใจต่อญาติโยมทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาโดยดีตลอดเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตวันนี้ก็เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาของพระสงฆ์องค์ขเจ้าเพื่อจำพรรษา3เดือนแต่ละวัดแต่ละสถานที่ถ้ามีธุระจำเป็นจะต้องไปที่นั่นที่นี่ก็คือบอกกล่าวแก่ตัวเจ้าหรือเจ้าอาวาสจะเรียกว่าสัตหะไป

ไปได้แต่ไม่เกินเจ็ดวันจะต้องกลับมาถ้ายังมีธุระอีกก็ต้องบอกอีกถ้าไปแล้วเกินเจ็ดวันไปพรรษานั้นถือว่าโมฆะแต่การอธิษฐานเข้าพรรษานั้นมีพรรษาต้นพรรษาปลายหรือว่าสมมติว่าเดือนนี้มีเหตุจำเป็นไม่ได้อธิษฐานเข้าวันนี้ก็เดือนต่อไปข้างหน้าเดือนนี้เดือนสิบแรมหนึ่งค่ำก็ไปเอาเดือนสิบเอ็ดแรมหนึ่งค่ำอธิษฐานการเข้าพรรษาจำพรรษาถ้าเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมเกิดผีหลอกจนอยู่บ่ได้มนุษย์รบกวนก็สามารถที่จะย้ายได้จากสถานที่นั้นมาโอ้ถึงเรื่องผีผีก็ยังมีในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นญาติโยมด้วยสาเหตุก็มันเป็นฤดูฝนหน้าฝนถ้าว่าปล่อยปะละเลยก็ไปไหนก็ไปก็ห้ามฝนล่มจะเลาะดีบ่ดีก็ไปเหยียบเข้าก้านในนาพืชผลการเกษตรของญาติโยมก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าได้อนุญาตเออตัวเจ้านั้นอธิษฐานจำพรรษาจะมีธุระก็สตางละไปได้ดังกล่าวเอาละต่อไปไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลดังที่กล่าวอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระภาคเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมตราพระธรรม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตะ
te yampe putang saranang kacame tate yampe dhammang saranang kacame tate yampe sangkang saranang ite pe sopakawa arahang sama samputho Vichajarana sampanno sukha toloka vitho Anuttaro purisa dhamma sarati Satta deva manusanang utopakhavati Yantunni mitang avamankalanya Yojamana posakuna sasato Papaka oto supinang akantang Utanu pavena vinasamento Savakato bhagavata dhammo Sanditiko akaliko egi pasiko Opanayiko pachyatang vetitapo vinyuhiti Yandunimitang avamangkalantya Yojamana posakuna sasato Apakha oto subinang akantang Hammanu pavena vinasamento Supati pando bhagavato savaka sangho Ucupati pando bhagavato savaka sangho Yayapati pando bhagavato savaka sangho Samichipati pando bhagavato savaka sangho Yatitang jatare purisa yukane atta purisa pukala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayo paunayo takinayo anchali karaniyo Anuttalang punyaketang lokasati Yandunimitang avamangkalantya Yojamana posakuna sasato Papakha oto supinang akantang Sangkhanu bhavena vinasamento Sakkattva puttaratanang osatang uttamang varang Itang deva manusanang puttate chena sotina Nasantu patava sabbetu kabu pasamentu te Sakkattva dhamma ratanang osatang uttamang varang Palilahu pasamanang dhamma te chena sotina Nasantu patava sabbe panyabu pasamentu te Sakkattva sankhara tanang osatang uttamang varang Ahunayang paunayang sankhate chena sotina Nasantu patava sabbero kabu pasamentu te Nathi me saranang anyang putto me saranang varang
ete

na satya vachena hoto tejaya mangkalang nati me saranang anyang dhammo me saranang varang etena satya vachena hoto tejaya mangsangho me saranang varang etena satya vachena hoto tejaya mangkalang ati unasa vijayotam moloke anuttalo sapa satta etata yatam tongkan ngayete vate parivadke lajatante amanuse ipavakke panyake nake vise pute akala malane nava sapa sama marana mutto tape tuakala maritang tatseva anu pavena otu tevo suki satha sutta silang samataya tambang sujari tangjare tatseva anu pavena otu tevo suki satha likke tangjenti tangpujang karanang vajanang karung pale sangte sanang sutwa tatsa ayu pavattat Tê. Đội Bụt Phút Thà Nụ Pháp, Thầm Ma Nụ Pháp, Sáng Khà Nụ Pháp. Bụt Suat Yân Đôn Nì Mít Tăng, Sắc Cát Tùa Nát Thị Mê, Át Thị Ún Át Sắc Vị Chạy Yô, Môn Ấn Sắc Xít Lò Nì. Chúng mà bốc phong cũng còn lạc xa nhân tuần tùa khá bài châu. Lẽ giạt dồn thành bộ phong đằng lại. Mền và đầy ta lộn lộ phay khai chép lô ca biệt tí dằng nắc dằng lai. Này xa rí lã lăng cài thăng bài nọc bài này thúc xuân. Kinh dục kinh gia hà mò lạc xa có bà hải. ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมวลพระคาถาเหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดมีในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานสัวหายมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลพระสัจจากกุฏกภัยอคีภัยวัฏภัยอุปัติภัยและโรคภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลมีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยสติและปัญญาญาติโยมจำเริญได้กิจการงานการค้าการขายการเกษตรตำแหน่งหน้าที่จงจำเริญจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวรรณโนสุขังพระลังกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนว่าฟ้าฝนลมยังมีอยู่นับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้สาวสี่ชั่วโมงอัตมะและญาติโยมก็บุญนักบุญหลายผ่านมาอีกหนึ่งวันและต้องผ่านต่อไปจนถึงอายุร้อยสาวปีเนอร์นับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดก็หลังจากที่ทำบุญตักบาตรญาติโยมมาวัดมาวากัน

ในตอนเช้ากินก็ง่ายแล้วต้องมาภาพไปขึ้นโบสถ์ไปฟังปาติโมกกลับมาก็ขึ้นบนวิหารพร้อมพระสงฆ์องค์เด่นเทศเทศนาธรรมเออแก่ญาติแก่โยมมาฟังเทศกันประมาณ 4-50 กว่าท่านกว่าคนทำดีตัวเจ้าน้องตองเอาเทศก็เป็นธรรมที่โยมฟังบ่อยครั้งนั่นคือมหามูลนิพพานสูตรทำเรื่องนี้สอนได้ดีมากเทศแล้วก็สรุปเนื้อหาสาระว่ามันมีมูลมาจากเหตุใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากไปสู่สุคติก็ต้องมีเหตุมีมูลอยากจะไปทางทุคติก็ต้องสร้างเหตุสร้างมูลในทางที่บดีเดี๋ยวได้เตะได้อธิบายญาติโยมฟังคือปอนเรียบร้อยก็ลงมาฉันเพลก็มีญาติโยม

ภาพร่างกายคนเฒ่าเพิ่นก็ไปสะดุดที่ในบ่ฮู้ก็เลยเจ็บเลยได้ถือไม้เตายักแย่ยักยันเป็นคนที่มีอารมณ์ดีสตรีดีได้อู้ได้จากับอาจารย์กับญาติกับโยมมีตอนหนึ่งก็ออกเป็นเอ่ยว่าท่านพระครูบุญตันนะมีอยู่เกาะทุเจ้าบุญตันนั่นนะถามเจอตัวพอดีเอาก็ใครโอ้เนาะเอาก็ยิ้มลูกที่มาโตยหลานที่มาโตยก็ยิ้มพอหน้ากันก็อาตมานี่แหละยมตุเจ้าตันเนาะมันเหมือนตะกอนแต่ตะกอนมันหนุ่มหรอกมาเดี๋ยวมันแก่แล้วหรอกเสียงก็ผิดเพี้ยนไปก่อนนี้เสียงดังกังวานนะเดี๋ยวนี้ก็ไปตามอายุเพราะ80แล้วพอออกเพิ่งก็อายุได้75สัญญาคือความจำของคนเราเนี่ยญาติโยมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามยุคแต่ความจำดั้งเดิมในอดีตนั้นตั้งแต่เป็นละอ่อนจนจนเป็นเน้นเป็นตุ๊หนุ่มตุ๊น้อยจำได้แม่นจำเล่าอดีตหรือฟังเป็นตุ๊เป็นตะเหมือนพอออกไม่ออกที่ฟังอยู่ประเดี๋ยวเนี้ยญาติโยมจนค่ำมืดก็ได้ส่งน้ำแล้วก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันวันนี้บ่ายโมงคณะสงฆ์จะได้สวดพุทธมนต์พร้อมกับญาติกับโยมหน่วยงานองค์กรต่างๆที่วัดกำแพงงามถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวันนี้เวลาบ่ายโมงพระกันเนอร์ที่วัดกำแพงงามนายมเนอร์ท่านทั้งหลายวันพรุ่งนี้เอาพระกันที่บ้านต้นแก่ขันเปี้ยวเวลา8โมงเมื่อคืนวันที่หนึ่งเอาพระกันที่ปั้นอ้อยตำบลห้วยทรายแม่ริมกินก็ง่ายแล้วเนอะวันที่หนึ่งปะกันเมื่อคืนก็พบปะกันที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่อุบาน้อยอุบาดวงคำพร้อมสาธุเจ้าญาติโยมปัญจเถรานุพิเศษอบรมสมโภชลูกเหมือนอุบาเจ้าอินตาในวันที่หนึ่งเวลา7มงเมื่อคืนเป็นต้นไปเจ็ดมงแรงนะฉะนั้นญาติโยมไปปะกันที่ฮันเนอร์เจริญพรไปร่วมบุญร่วมกุศลไปกันข้าวสารนี่ไปรักษาศีลพ่องโอ้ญาติโยมถ้าหากว่าตั้งอกตั้งใจรักษาศีลนั่นมันได้อานิสงส์ถ้าโยมอักษายังบริสุทธิ์ยกตัวอย่างสิทธิ์ข้อที่หนึ่งเขาเกิดมาจัดในจัดใดจะมีร่างกายสมส่วนมาพิกลการตาบอกบอดหูบนหนวกกินมือบกพุทธบด้วนสองเป็นคนที่เกลียวกล้าว่องไวมีกำลังมากเพราะคนมีศีลเข้าที่ไหนจะประมาทเกลียวกล้ากล้าอู้กล้าจ๋ากล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องคนมีศีลข้อนี้ญาติโยมผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสกว่าเศร้าบ่หมองเพราะจิตใจนั้นมีแต่เมตตาธรรมกรุณาธรรมช่วยเหลือเป็นคนที่ประมุกมุ่นอยู่ในสิ่งที่บดีบางงามกระใจร้ายใจโหดฉะนั้นเกิดมาชาตินี้จึงเป็นปลั่งสดใสไม่เศร้า

0: แต่ย่อมจะเป็นคนอ่อนโยนมีวาจาไพเราะผู้ม่วนเพราะเป็นบ่เคยคิดยุบ่เคยด่าบ่เคยพ้นผู้มีเสน่ห์แก่คนทั้งหลายชอบนอกนั้นศัตรูร้ายศัตรูร้ายญาติโยมมามาทำร้ายแล้วบ่มีศัตรูว่าถูกฆ่าตายเพราะเอาบ่เคยไปทำสิ่งเหล่านั้นมีโรคภัยเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันจะมามีแก่คนใดเป็นไปบ่ได้นอกจากมันจะนักจะน้อยฉะนั้นมีโรคภัยมาเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยย่อมจะมีอายุยืนคนที่มีสิ่งคนหนึ่งนี่นะย่อมจะมีอายุยืนญาติโยมมันเป็นพลังเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นเพียงแต่โยมรักษาศีลข้อที่หนึ่งปานาปะฆาสัตตชีวิตมีเมตตามีความรักต่อสัตว์เพราะว่ามนุษย์สัตว์เป็นละฉานมีความเอ็นดูจุนเจือช่วยเหลือมีมุทิตายินดีต่อฉันต่อกันว่าอิจฉาริษยาภัยเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเพราะศีลมันเกิดเป็นพลังฉะนั้นยอมเกิดมาจัดไหนจัดใดก็มีอายุยืนนานเพราะเอารักษาศีลข้อแรกอันนี้ฝากไว้ข้อที่สองไปอู้วันพรุ่งนี้วันนี้เวลาพอดีอายุวันโนสุขังพระลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
2: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอื่นเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2.คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

็นวันที่ชาวพุทธระลึกถึงการประกาศพระธรรมเพื่อความวันสารหบูชาเนี่ยตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน8คำว่าอาสาฬหบูชานี่หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะเป็นวันที่ชาวพุทธระลึกถึงการประกาศพระธรรมเพื่อความดับทุกข์เป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นมาสำคัญอย่างไรก็คือว่าหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกผนวดเป็นพระก็แสวงหาทางหลุดพ้นก็ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ก่อนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติธรรมตอนหลังได้ตรัสรู้ทีนี้ก็แสดงธรรมแก่ปัญญวัคคีนะคืออาราดาบทและอุทกดาบทนะอาราดาบทนะอุทกดาบทไม่ใช่อุทกนะต้องอ่านให้ชัดนะภาษาบาลีต้องอ่านอาราดาบทและอุทกดาบทนะซึ่งเป็นอาจารย์ทั้งสองนะสิ้นชีวิตไปแล้วจึงพิจารณาว่าผู้ที่จะฟังธรรมได้ก็มีอีกคือปัญจวัคคีย์ที่เคยประทับเมื่อตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาพระเจ้าจึงเสด็จไปอุรุเวละเสนานิคมไปยังป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันซึ่งเป็นป่าเนี่ยเป็นที่ชุมนุมของพวกฤาษีพวกผู้ปฏิบัติธรรมนะชุมนุมกันอยู่บริเวณใกล้ๆสะโอกลานีนะก็ยังมีอยู่นะแขวงพาราณสีนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่สถานที่ตรัสรู้มีพระสถูปอยู่ตรงนั้นนะปัญจวัคคีย์5ปัญจวัคคีย์5โรคและโพธัญญะวัปปะพัทธิยะมหาธัมมะอัจฉินะอาศัยอยู่ที่นั่นนั้นวันเพ็ญเดือน8พระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกการแรกที่ว่าพระธรรมจักรกับประวัตินาสูตรจะแสดงจบหรือเปล่าไม่รู้เลยทีนี้ได้ประกาศพระธรรมเทศนาคือหลังจากตรัสรู้น่ะแสดงธรรมให้แก่ปัญญวัคคีย์ก็เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของโลกแล้วพระธรรมเทศนาเริ่มจากการทรงปฏิเสธสุดตรง2ทางท่านสุดตรง2ทางนะสมัยก่อนนะมีสุดตรงอยู่2ทางคือพวกบำเพ็ญฤาษีชีพรายบำเพ็ญทรมานตนเองก็มีพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่ต้องบำเพ็ญอะไรนะเสพอย่างเดียวอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำคือเรื่องกามเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจชอบอะไรก็ทำไม่เดือดร้อนใครจะทำอะไรก็จนนั่นแหละจนตุยนั่นแหละอีกพวกหนึ่งก็ไม่เอาแล้วชีวิตนี้มันมีความทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่ากายกับใจมันที่ทุกข์แต่กายมันทุกข์ใจมันไม่ทุกข์ทำไงให้กายใจขาดออกจากกันให้สบายโลกธรรมแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตดวงวิญญาณของตัวเองเนี่ยที่มันขาดจากการที่ไม่ทุกข์น่ะไปอยู่กับพระเจ้าอยู่บนนั่นอยู่กับพระพรหมนะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็เสนอทางสายกลางซึ่งที่พระองค์ตรัสรู้เป็นทางสายกลางก็เกิดธรรมจักสุนะก็ให้เกิดญาณคือความรู้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อการตรัสรู้และพระนิพพานนั่นก็คือทางสายกลางได้ตรัสรู้แล้วนะก็ทรงแสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์นะทางสายกลางนั้นเพียงแต่ว่าใช้ชีวิตรูปแบบที่พอดีเท่านั้นหมายถึงว่าอริยมรรคมีองค์8นะแล้วก็ประกอบด้วยการเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบการกระทำชอบตลอดถึงพยายามชอบระลึกชอบและตั้งสติมั่นชอบอันเนี้ยพระพุทธเจ้าได้แสดงในวันนี้คือวันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงอายะสัจ4อีกทุกนะเหตุเกิดทุกทางดับทุกและหนทางแห่งวิธีการดับทุกและวิธีการดับทุกได้แสดงในวันนี้มาเดี๋ยวให้ฟังครับทีนี้การแสดงธรรมก็คือทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกและทางเดินการดับทุกโดยที่ทรงสอนว่าความทุกข์นะคือต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องเจริญแบบนี้เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วธรรมจักสุอันปราศจากทุรีและมนทินเกิดขึ้นแก่ท่านพระอัญญาโกฏัญญะอัญญาสิวัตโพโกฏัญโยยสิวัตโพโกฏัญโยเนี่ยธรรมนั้นที่พระอัญญาโกฏัญญะได้รู้คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยท่านรู้ว่ามีเกิดแล้วก็มีดับมีเกิดแล้วก็มีดับธรรมดาแค่นี้ท่านสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วบรรลุพระโสดาบันเป็นพระอริยสาวก
องค์แรกของโลกนะเป็นองค์แรกของโลกโยมมาแล้วปัญหาราบูชาเนี่ยตรงก่อนขึ้น10เพ็ญ15ค่ำ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไป

0: เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
2: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเพิ่นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทะมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไต่มองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนเศร้า าเป้าจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผ่หู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีหยังกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเอ้ย
3: ปริศนาการตื่นตี3ถึงตี5โอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตี3ถึงตี5บ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดขึ้นสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตี3ถึงตี5ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นปริศนาการตื่นตี3ถึงตี5โอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตี3ถึงตี5บ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดขึ้นสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตี3ถึงตี5ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นรู้
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีแง่คิดชวนท่านคิดพิจารณาตามหลักวงการแพทย์ผมก็เทศแพทย์สำนึกบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านี้มีเรื่องที่นำมาเสนอเป็นข้อคิดว่าจริงเท็จประการใดแพทย์ได้อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ในการนอนหลับเวลากลางวันและนอนไม่หลับในเวลากลางคืนไม่ใช่แค่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของหยินและหยางรวมถึงการทำงานของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงตามหลักการแพทย์แผนโบราณตามที่ดร.เกลส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามกล่าวว่าการนอนดึกดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยทั่วไปในสังคมปัจจุบันหลายคนเข้านอนดึกหรือแม้กระทั่งนอนดึกเกือบทั้งคืน แล้วชดเชยด้วยการนอนหลับในเวลากลางวันในระยะแรกร่างกายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าเรื้อรังสมาธิลดลงปัญหาการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมเสื่อมโทรมลงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีตารางงานที่ยุ่งและภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการนอนหลับอย่างมากการตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆและการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงทีไม่เพียงแต่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องสุขภาพในระยะยาวในวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันอีกด้วยการนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับหยินและหยางการแพทย์แผนโบราณก็มองว่าร่างกายมนุษย์เป็นองค์รวมที่ทำงานตามกฎของธรรมชาติกลางวันเป็นของหยางกลางคืนเป็นของหยินเมื่อตกกลางคืนพลังหยางจะลดลงพลังหยินจะเพิ่มขึ้นและร่างกายจะเข้าสู่สภาวะสงบที่เกิดการสะสมแล้วก็ฟื้นฟูการนอนหลับในเวลากลางคืนจึงเป็นสภาวะทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับการคืนพลังหยางสู่หยินการบำรุงเลือดหยินการปรับสมดุลของซี่แล้วก็เลือดและการทำให้จิตใจสงบเมื่อคนเราตื่นในเวลากลางคืนและนอนหลับในเวลากลางวันความสมดุลนี้จะถูกรบกวนพลังหยางจะไม่ถูกเก็บสะสมอย่างเหมาะสมและเลือดหยินจะไม่ได้รับการบำรุงอย่างเพียงพอหากสถานการณ์นี้ยังคงอยู่จะทำให้หยางไม่คืนสู่หยินและหยินไม่เก็บสะสมหยางทำให้ความสามารถในการควบคุมตนเองของร่างกายอ่อนแอลงและก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายดร.ส่วนไทยอธิบายผลกระทบของพฤติกรรมการนอนหลับในเวลากลางวันและการตื่นในเวลากลางคืนต่ออวัยวะภายในวงจรการนอนหลับและการตื่นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหัวใจตับม้ามและไตเมื่อจังหวะนี้ถูกรบกวนการทำงานของ อวัยวะเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบตามลำดับผ่านกลไกเฉพาะต่างๆผลกระทบต่อจิตใจจิตใจเป็นอวัยวะที่ควบคุมจิตวิญญาณเกี่ยวข้องโดยตรงกับสติสัมปชัญญะสภาวะทางจิตและการนอนหลับเมื่อคนเรานอนหลับตรงเวลาในตอนกลางคืนจิตใจจะสงบการไหลเวียนโลหิตเป็นปกติและจิตวิญญาณก็มีที่พักผ่อนการนอนดึกเป็นเวลานานจะขัดขวางไม่ให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะสงบที่จำเป็นส่งผลให้พลังงานของหัวใจลดลงและสารอาหารของจิตวิญญาณลดลงตามไปด้วยในทางคลินิกผู้ป่วยมักมีอาการใจสั่นวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนนอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สนิทและฝันร้ายบ่อยครั้งอาการเหล่านี้เป็นอาการของการแสดงพลังงานหัวใจไม่เพียงพอและความไม่สบายใจทางจิตใจซึ่งมักพบในผู้ที่มีนิสัยนอนดึกเป็นเวลานานผลกระทบต่อตับการนอนหลับในเวลากลางคืนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของตับการนอนหลับดึกเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายไม่เข้าสู่สภาวะสงบและเลือดจะไม่ไหลกลับสู่ตับอย่างเพียงพอในทางคลินิกผู้ป่วยมักจะหงุดหงิดง่ายรำคาญใจถอนหายใจบ่อยรู้สึกแน่นหน้าอกเวียนศีรษะปวดตาและนอนหลับไม่สนิทผลกระทบต่อม้ามวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินที่ไม่สม่ำเสมอเช่นการนอนดึกจะทำลายพลังงานของม้ามทำให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลงเมื่อพลังงานของม้ามพร่องการผลิตซี่และเลือดก็จะแย่ลงส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังเบื่ออาหารท้องอืดและความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร ผลกระทบต่อไตเวลากลางคืนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและบำรุงสาระสำคัญของไตการนอนดึกเป็นเวลานานจะทำให้สาระสำคัญของไตลดลงโดยเฉพาะหยินของไตเมื่อหยินของไตไม่เพียงพอหยินจะไม่สามารถควบคุมอย่างได้ทำให้เกิดความร้อนภายในร่างกายซึ่งรบกวนการนอนหลับมากขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังและเข่าหูอื้อปากแห้งรู้สึกร้อนภายในร่างกายพลังชีวิตลดลงและอ่อนเพลียเรื้อรังอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าความเสียหายได้ลุกลามไปยังรากเหง้าของร่างกายทำให้การฟื้นตัวช้าลงการรักษาสุขภาพที่ดีมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพควรเข้านอนก่อนเวลา 23 นาฬิกาเพื่อให้สมดุลของหยินและหยางเกิดขึ้นในระหว่างวันการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างพลังหยางและควรหลีกเลี่ยงการนอนดึกในตอนเย็นควรลดสิ่งกระตุ้นรักษาสภาวะจิตใจให้สงบและช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนจากสภาวะที่กระฉับกระเฉงไปสู่สภาวะสงบอย่างเป็นธรรมชาติด็อกเตอร์เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์กล่าวแนะนำก็เป็นเรื่องราวข้อคิดดีๆที่เราควรรู้ควรทราบก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแพทย์อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ก็เป็นเรื่องที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามได้กล่าวท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเรื่องราวดีๆเหล่านี้ว่าการนอนหลับนั้นมีความสำคัญและควรจะหลับเวลาไหนช่วงไหนของกลางคืนไม่ควรหลับในเวลากลางวันเพราะว่าเป็นเวลาทำงานดังนั้นการใช้เวลาในการพักผ่อนนอนหลับนั้นมีสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการพักผ่อนของร่างกายชีวิตมนุษย์ชายหญิงเราทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผมเกษตรแพทย์จำฤทธิ์ได้นำข้อมูลแง่คิดดีๆมาฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมากล่าวถึงการนอนกลางวันการนอนกลางคืนเป็นอย่างไรก็หวังว่าเราจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของแต่ละคนแต่ละท่านวันนี้และวันหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเจตเพชรจำฤทธิ์บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศในรอบ24ชั่วโมงท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.9hnanew.comก็มีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สื่อไทยสื่อเทศปฏิบัติในรอบ24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ก้าวหน้านิวคอมของหนังสือพิมพ์อนุญาตนำมาลิงก์ให้ท่านได้เสพข่าวอย่างชัดใน24ชั่วโมงในเรื่องข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนั้นภาคประชาชนมีอิทธิพลอย่างสำคัญในการส่งข้อมูลเหตุการณ์ร้ายต่างๆแต่ในภาคประชาชนก็จะต้องรับผิดชอบอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือในส่วนของโซเชียลมีเดียที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเป็นสิ่งที่ถูกหลอกลวงดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจะต้องตรวจสอบข่าวปลอมข่าวเฟกนิวข่าวบิดเบือนและแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมภายในประเทศไทยและต่างประเทศในเรื่องของสคบ.ผู้บริโภคนั้นก็จะต้องคุ้มครองผู้บริโภคในสิ่งที่ท่านมีกฎหมายอยู่ในมือท่านอย่าได้เป็นหุ่นไล่กาหรือเป็นหุ่นเชิดในส่วนคำว่าสคบดังนั้นวันนี้การทำหน้าที่ของสคบท่านจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนในประเทศไทยอย่างทัดเทียมกันไม่เลือกคนรวยคนจนคน
4: หลายประเภทนะครับที่ถูกมีการแบ่งชั้นวรรณะกันในพฤติกรรมต่างๆก็เป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจก่อนรับฟังข่าวชาวบ้านขอบคุณในเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงภาคปกติและออนไลน์ทีวีออนไลน์ในการนำรายงานข่าวชาวบ้านวันนี้ก็มีเรื่องราวที่แหล่งข่าวได้รายงานหัวข้อข่าว

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
5: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น1การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
5: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดข ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
7: นิทานแปลว่าเหตุ
6: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
8: เดชชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีเรื่องราวกล่าวไว้ในนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกเรื่องวานรินทชาดกลิงเจ้าปัญญาเรื่องราวมีอยู่ว่าในสมัยที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาวานรมีร่างกายแข็งแรงมีพละกำลังมากตัวใหญ่เท่าลูกม้าอาศัยอยู่ในป่าใหญ่เที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้มากมายหลายชนิดพญาวานรกระโจนจากฝั่งหนึ่งไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำในเวลาเช้าแล้วก็จะกระโจนจากแผ่นหินขึ้นเกาะหากินผลไม้ในเวลากลางวันในตอนเย็นก็จะกระโดดแบบนี้ประจำทุกวันในแม่น้ำมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่แถบๆนั้นพวกมันเห็นลิงกระโดดข้ามไปมาแบบนี้เสมอจนกระทั่งจระเข้ตัวเมียแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจลิงจึงบอกกับสามีให้นำหัวใจลิงมาให้นางกินจระเข้ผัวรับปากเมียว่าจะเอาหัวใจลิงมาให้นางจนได้ครั้นตกเวลาเย็นพญาวานรก็กระโดดกลับที่พักระหว่างนั้นได้สังเกตเห็นความผิดปกติกลางแม่น้ำว่าต้องมีสัตว์มานอนตรงแผ่นหินเป็นแน่จึงแกล้งร้องเรียกแผ่นหินว่าเจ้าหินเจ้าหินแผ่นหินไม่ตอบจึงร้องถามขึ้นอีกว่าเข้หลงกลคิดว่าในวันอื่นๆแผ่นหินคงตอบกลับลิงเป็นแน่จึงขานรับไปว่าอะไรเจ้าลิงพญาวานรจึงถามว่าเจ้าเป็นใครจระเข้ก็ตอบว่าเราเป็นจระเข้แล้วเจ้ามานอนอยู่ที่นี่ทำไมหรือเพราะข้าอยากได้หัวใจของเจ้าจะเอาไปทำอะไรเมียเราแพ้ท้องอยากกินหัวใจเจ้าพญาวานรคิดจะลวงจระเข้จึงพูดว่าเพื่อนเอ๋ยเราตกลงจะมอบหัวใจให้เจ้าล่ะเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านเจ้าจงอ้าปากข้าจะกระโดดเข้าปากของเจ้าเองธรรมชาติของจระเข้เมื่ออ้าปากตาจะหลับทั้งสองข้างจระเข้ไม่ทันคิดจึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้ข้ามไปอีกฝั่งอย่างปลอดภัยธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมเอาตัวรอดได้เสมอซึ่งตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว

0: นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์บทพิจารณาสังขาร

สังขารธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นได้แก่จิตใจความรู้สึกนึกคิดและรูปธรรมทั้งปวงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแปรปรวนเป็นอื่นไปสังขารธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นได้แก่จิตใจความรู้สึกนึกคิดและรูปธรรมทั้งปวงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บ

0: ไปเป็นโรคเป็นภัยไม่เป็นไปดั่งใจหวังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆไม่ควรถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นสัตว์บุคคลของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงควรที่จะสังเวชร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานครั้นปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจากนอนทับซึ่งแผ่นดินประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์มิได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: บัญญัติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงคือการตั้งชื่อสิ่งที่จริงบ้างไม่จริงบ้าง
3: ดูข้างบนกันธรรมะเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างคือบัญญัติธรรมกับ
2: ปรมัตถธรรม
3: เข้าใจไหมโลกนี้มีสองอย่างคือสิ่งที่มีจริงกับสิ่งที่ตั้งชื่อขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาในโลกนี้มีความจริงมีสิ่งที่มีอยู่จริงๆจิตใจก็มีจริงๆแต่ไม่เที่ยงนะจิตใจนี้เกิดระดับความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็มีจริงแต่ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงความจำก็มีแล้วเกิดดับความคิดชั่วคิดดีก็มีจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เอามาตั้งชื่อขึ้นอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นรอบๆตัวเรานี่ก็มีการตั้งชื่อมากมายทีนี้การตั้งชื่อเนี่ยมีการตั้งชื่ออยู่กี่อย่างบัญญัติที่มีการบัญญัติเนี่ยมีบัญญัติกี่อย่าง
2: พองบัญญัติค
3: ่ะบัญญัติมีสองบัญญัติคืออะไร
2: อัฏฐบัญญัติตั้งขึ้นตามความหมายสองสัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติคือบัญญัติชื่ออ
3: ืมเรื่องนี้เรื่องบัญญัตินี่ก็ไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆนะแต่ถ้าใครเข้าใจก็จะเข้าใจว่าการบัญญัตินี่มันมีอยู่สองกลุ่มคือการบัญญัติตามความหมายกับตั้งชื่อเรียกไปเลยไม่ต้องเอาความหมายทีนี้ดูอัฏฐบัญญัติแบ่งออกไปเป็นอีกกี่กลุ่ม
2: 6บัญญัติค่ะ
3: มีอะไรบ้าง
2: 1บัญญัติตามความที่เกิดขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายเช่นแม่น้ำภูเขาต้นไม
3: ้เข้าใจไหมน้ำหนึ่งหยดเนี่ยเขาไม่เรียกแม่น้ำหรอกไม่เรียกหรอกเราน้ำเทไปถังหนึ่งเขาก็ไม่เรียกแม่น้ำหรอกฝนตกบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มน้ำไหลมาบึ้มสักพักสองวันก็หายไปเลยเขาก็ไม่เรียกแม่น้ำหรอกไม่เรียกแต่พอมันไหลต่อเนื่องเนี่ยคำว่ามีการเกิดติดต่อกันใช้คำว่าไม่ค่ะวันนี้มาดูก็ยังมีน้ำไหลอยู่พรุ่งนี้มาดูก็ยังมีน้ำคือน้ำไหลจากภูเขาอะมาเรื่อยๆเราก็เลยเรียกว่าแม่น้ำเราต้องดูตัวอธิบายว่าไม่ขาดสายแล้วไม่ใช่ไม่ขาดสายมาติดต่อกันคือแบบ H2O เนี่ยนะโมเลกุลของมันเนี่ยติดแต่ถ้าไหลมาปึ้งแล้วหายไปเลยแล้วอีก2วันมาอีกปึ้งแล้วหายไปเลยก็ไม่เรียกแม่น้ำนะไม่เรียกถ้าจะเรียกแม่น้ำต้องติดต่อไม่ขาดสายชัดเจนหรือยังเข้าใจหรือยังเนี่ยความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราไม่เข้าใจแต่เราคิดว่าเราเข้าใจมานานหลายชาติแล้ว ใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันไงฟังแต่ละวันก็โอ้เยสโอ้เยสพอวันรุ่งขึ้นก็โอ้โหซูเปอร์เยสอย่างเงี้ยนะโอ้โหขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจจริงเราต้องอธิบายได้แล้วพออธิบายเสร็จคนฟังต้องโอ้เยสอย่างเงี้ยนี่พอเราพูดไปเขาก็ยังงงนี่มันเป็นก้อนละเอียดมากมันไม่เป็นก้อนอีกก้อนยังไงวะแต่ถ้าพูดง่ายๆอย่างเงี้ยน้ำหนึ่งหยดจู้ไม่เป็นแม่น้ำหรอกถังหนึ่งเทลงไปก็ไม่ใช่แม่น้ำต่อให้ฝนตกบึ้มบึ้มบึ้มมันไหลบึ้มมันลุกขึ้นหายแซบเราก็ไม่เรียกแม่น้ำแต่วันนี้ก่อไล่ผู้นี้ก่อไล่มาเรื่องนี้ก่อไล่มาเรื่องนี้ก่อไล่ทั้งเดือนน่ะไอ้แม่น้ำปิงเนี่ยมันไม่หยุดไหลอย่างเงี้ยเราก็เรียกแม่น้ำปิงเข้าใจหรือยังเนี่ยเขาเรียกแม่น้ำที่จริงมันมีไหมเนี่ยมันของใหม่ไหลมาของเก่าไหลไปนี่คือความสืบเนื่องนั่นเนี่ยอะไรเกิดต่อเนื่องเนี่ยสืบเนื่องคืออะไรคะจิตนะจิตเกิดดับเกิดดับดับก็รู้ยอมรับมาดับหายแซ่บแต่ถ้ากูคิดอะไรกูก็จะเอาวันนั้นแหละเนี่ยเข้าใจไหมมันยึดเป็นกูอ่ะโหอาจารย์ถ้ามันไม่ยึดเป็นกูไหมก็บรรลุนิพพานถ้าไม่ยึดเป็นกูก็บรรลุนิพพานอาจารย์แล้วมันทำไมมันยึดเป็นกูก็มันยังไม่เห็นความขาดตอนของมันเนี่ยที่จริงมันขาดทุกวันใช่ไหมไอ้จิตเนี่ยขาดอยู่เรื่อยๆไหมคะขาดนั่งหลับเนี่ยขาดไหมขาดเป็นช่วงเชียวแต่ก็ไม่เห็นเพราะไม่ดูร่างกายเนี่ยขาดเป็นช่วงไหมคะขาดยังไงอ่ะมันสืบเนื่องบ้างร่างกายเนี่ยมันสืบเนื่องเนาะกินเข้าไปถ่ายออกมากินเข้าไปถ่ายออกมาเนาะสืบเนื่องสืบเนื่องแล้วมันไปขาดตอนอีตอนไหนอ่ะวันตายใช่ไหมบางทีก็รถชนตัดเป็นท่อนออกไปตายมันก็โอ้มันเห็นชัดโอ้ตายแล้วเหรอก็ไม่เรียกว่าคนละเป็นศพนะคะทีนี้คนที่เห็นความไม่ติดต่อเขาเรียกไม่ติดต่อเขาเรียกความ

0: ้าวดินไหลขึ้นข้างบนดินไหลขึ้นข้างบนวิวควิวควิวได้ไหมได้ไหลขึ้นมาเป็นต้นหญ้าเป็นต้นไม้เห็นไหมไม่ขาดสายไงมันดูดจืดจืดจืดขึ้นมาแต่ถ้าขาดล่ะคะเช่นถอนเฉยเลยโยนทิ้งแห้งเลยก็ไม่เรียกว่าต้นไม้ละเป็นกองขยะไปเผาไปแต่ถ้ายังปล่อยให้มันต่อเนื่องจิ้วจิ้วจืดจืดจืดมาเป็นไงเป็นต้นไม้ที่จริงมันก็เป็นดินน้ำไฟลมที่ไหลขึ้นข้างบนเท่านั้นเองเข้าใจไหมไม่ขาดสายต่อเนื่องใช่ไหมมันต่อเนื่องหินย้อยก็อะไรอ่ะน้ำมันหยดไม่ขาดสายหยดหยดติ้วติ้วติ้วแล้วก็ลงข้างล่างครับปิกปิกปิกปึกปึกเป็นไงหินงอกแล้วนี่ก็หินย้อยแล้วก็มาชนกันเลยก็มีนิมิตให้ไปดูกันโอ้ยเสียเงินเสียทองนั่งรถไปไหนไปดูหินงอกหินย้อยงามตะตะอะไรเงี้ยนี่เราตั้งชื่อตามที่มันติดต่อภูเขาภูเขาคืออะไรโลกมันหมุนยังไงมูมูแล้วมันปูดขึ้นไงมันปูดมูแล้วมันค้างตึงอย่างนั้นเลยเราก็เรียกว่าภูเขาแต่ถ้ามันขึ้นมาปูดอีกวันนึงมันบึ๊บลงไปไม่ใช่ฮะไม่เหลือภูเขาหรอกเข้าใจหรือยังเนี่ยมันติดต่อกันเท่าไหร่เอาต่อไปข้อที่2
1: 2บัญญัติตามสิ่งที่ประกอบเป็นรูปร่างและใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นรถโอ่งบ้าน
0: เนี่ยเอามาประกอบเนาะเอาไม้มาเอาเหล็กมาประกอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะประกอบเสร็จนะเข้าไปนอนทำกับข้าวบ้างนอนเรียกบ้านใช่ไหมตั้งชื่อเลยเพราะใช้ประโยชน์อยู่ไงต่อมาก็ปลูกหลังใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่หลังใหม่ก็ลื้อนี่ออกขนลื้อข้างในนะข้างนอกเหมือนเดิมเนี่ยลื้อเตียงยกเตียงไปที่โน่นนะยกเตียงไปยกตู้ไปเสร็จแล้วก็ขนหอมขนกระเทียมเข้าไปเก็บตอนนี้เรียกโกดังอ่ะก็ที่เดิมนั่นแหละแต่เดิมใช้นอนก็ว่าบ้านพอเก็บของโกดังทำไมเรียกโกดังเอาไว้เก็บของอันนี้ก็เรียกตั้งชื่อตามอัฏฐะอัฏฐะแปลประโยชน์ประโยชน์ที่ใช้สอยเข้าใจยังต่อไป 1.3
1: 1.3 บัญญัติสัตว์โดยอาศัยความเป็นไปของขันห้า
0: สัตว์แปลว่าอะไรคะ
1: ผู้เกี่ยวข้องค่ะ
0: เพราะนั้นถ้าแบ่งสัตว์ออกเป็นกรุ๊ปปิ้งกรุ๊ปปิ้งเป็น7กลุ่มก็จะมีกลุ่มอะไรคะเนี่ยพรหมพวกพรหมเกี่ยวข้องกันไหมพรหมเขาก็ไปเที่ยวหากันเหมือนกันนะเพราะว่าเกี่ยวข้องแต่มีตลาดพรหมหรือเปล่าคงไม่มีเนาะต่อมาก็มีเทวดามนุษย์อันนี้เขาเรียกว่าบัญญัติสัตว์บัญญัติผู้เกี่ยวข้องกันนะคะถ้ามันอยู่พื้นดินก็แหละภูมิเทวดาเนี่ยเนาะอยู่ต้นไม้เรียกอยู่เจดีย์ก็เรียกเจติยะเทวดาอย่างเงี้ยนะก็บัญญัติสัตว์ขึ้นมาคือบัญญัติผู้เกี่ยวข้องบัญญัติเป็นอะไรอีกเป็นอีป้ออีแม่อะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวข้องกันใช่ไหมตามความหมายความหมายโอ้ยนี่เกี่ยวข้องกันไอ้นี่คลอดออกมาเงี้ยแล้วก็เลี้ยงกันแล้วก็เลี้ยงแม่นี่ลูกบัญญัติเรื่องบัญญัติสัตว์บัญญัติสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์นรกสัตว์เปรตเนี่ยนี่เขาเรียกบัญญัติสัตว์นะต่อไป
1: 1.4 บัญญัติทิศเช่นทิศเหนือทิศตะวันออก
0: นี่เดิมมันไม่เป็นทิศทัศอะไรหรอกเรามาตั้งขึ้นเอาเองแต่ก็รู้กันรู้กันจนทั่วโลกเลยไปทิศตะวันออกหาพระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนนั่นแหละทิศตะวันออกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมที่จริงมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ว่า

0: ท่านว่าช่วยหาทิศให้หน่อยฮะหาทิศทิศอะไรก็หาทิศให้หน่อยก็ทิศอะไรอ่ะมันไม่มีมันตั้งขึ้นมามันตั้งขึ้นมาทิศถ้าไปหาพวกฝรั่งก็เป็น the north the west อะไรเงี้ยนะ the east เราบัญญัติตามเลยคะพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วกันนะวะพระอาทิตย์ตกทางนี้กับทิศตะวันตกก็แล้วกัน the west อย่างเงี้ยนะเอาต่อไป
1: 1.5 บัญญัติการเช่นเวลาเช้าเที่ยงเย็น
0: มันจริงไหมไม่จริงนะแล้วว่าเราเช้าอย่างเงี้ยแต่อเมริกาบอกว่าค่ำแล้วเอ้าทำไมเอ็งอยู่โลกใบเดียวกับข้าทำไมเอ็งค่ำมันอยู่คนละซีกกันไงวะอย่างเงี้ยเอาแล้วตกลงอะไรมันจริงเนี่ยมีจริงหรอกมันตั้งขึ้นมาโลกมันหมุนเข้าใจไหมเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องบัญญัติขึ้นมาต่อไป
1: 1.6 บัญญัติอากาศช่องว่าง
0: ดูนี่อันนี้เขาเรียกอะไร
2: ร
0: ู
2: จม
0: ู
2: ก
0: รูนะแต่ถ้าเป็นรูในเนี่ยบริเวณเนี่ยรูเนี่ยเขาเรียกว่ารูหรือว่าเขาเรียกโพรงโพรงอีละที่จริงมันแค่ช่องว่างไงใช่ไหมเราเอาไม้จิ้มลงไปในดินแล้วเลยอุ้ยเธอทำอุ้ยตายแล้วเป็นรูหมดใช่ไหมแต่พอขุดกว้างขึ้นลึกๆเข้าไปตายเธอทำโพรงให้กระลอกเหรอนะเป็นก็จริงมันก็คือช่องว่างอ่ะยิ่งพอขุดเยอะขึ้นเขาบอกเอ้ยเธอจะทำหลุมปลูกอะไรเหรอเอาเป็นหลุมอีกแล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปตรงภูเขาอ่ะแล้วก็มองลงไปข้างล่างซึ่งมันว่างเวิ้งเราก็เรียกตายเหวนี่น่ากลัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาว่าเหวอย่างเงี้ยแต่เราไม่เรียกรูที่จริงมันก็เป็นช่องว่างไหมคะเป็นแค่ช่องว่างแต่เราก็เรียกรูเรียกโพรงเรียกหลุมเรียกเหวเรียกบ่ออย่างเงี้ยอุโมงค์อย่างเงี้ยมันก็คือช่องว่างเท่านั้นเองเข้าใจไหมอันเนี้ยทั้งหมดนี่เขาเรียกไปตามความหมายมันมีความหมายเนี่ยความหมายเป็นยังไงมันถ้ามันกว้างๆอย่างนี้ต้องเรียกหลุมนะอย่าไปเรียกรูน่าเกลียดแต่ถ้าอย่างนี้ก็เรียกอุโมงค์นะเธอไปรอดเลยละมาเธอขับรถลอดเลยมาฉันขับรถลอดอุโมงค์เนี่ยอ๋อเข้าใจเมื่อกี้ฉันขับรถลอดรูไหมฮะลอดรูไหนเธอรูขุนตาลเนี่ยโอ้ยเขาไม่เรียกรูเขาเรียกอุโมงค์เนี่ยอ๋อมันเป็นบัญญัติเท่านั้นเองมันเป็นภาษาบัญญัติตามทีนี้ไอ้ตัวบัญญัติเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าสมมุติสัจจะมาจากคำว่าสังแปลว่าร่วมกันแล้วก็มติแปลว่าความรู้คือพอเราไปรู้ร่วมกับเขาเราก็เลยยอมรับไปกับเขาอย่างนั้นถ้าเราอยู่ประเทศอังกฤษเราก็ไปรู้ร่วมกับคนอังกฤษเราก็ยอมรับ This is the cape เห็นไหม This is the อะไรอะรูก็เลย the hole you know This is a big hole It is a small hole แล้วก็พูดภาษาอังกฤษไปเพราะว่ามันยอมรับเขาพูดกันอย่างนั้นก็ยอมรับกันไปแล้วพอเรายอมรับภาษาไทยตอนเมื่อไหร่คะตอนเด็กๆใช่ไหมตอนเด็กๆ เขาพูดอะไรเราก็อ๋อก็ทำเป็นเก่งไงจริงๆก็เป็นการยอมรับตนเองพอเรายอมรับประเทศไทยเสร็จเราเดินทางไปที่ซีเรียเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับเขาอะไรกันเขาไม่มีความรู้เหมือนเราเขาไม่ยอมรู้ร่วมกับเราไม่มีสังคมติไม่มีสมมุติไม่มีสมมุติอะไรเหมือนเราเราไปถึงเราบอกว่าขอกินข้าวหน่อยเนี่ยเขา what มุกเขาก็พูดภาษาอะไรของเขาไม่ต้องไปประเทศอื่นหรอกประเทศไทยเราเนี่ยนะขึ้นไปบนดอยบ้างบางทีก็คุยยังไม่รู้เรื่องละเออเสร็จแล้วเราเมื่อเสร็จแล้วไปโลเลแล้วว่าเราก็โอ้ยตายแล้วทูอาจารย์ไปอยู่แค่นี้เองแม่ห้องสอนเขาคุยกันลงเล่งๆนะมันอยู่ต่างประเทศเลยเขาพูดไทยใหญ่กันว้าเดี๋ยวบ้าโทเลสเลยหน่อยตายแล้วกูอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้ฟังไม่รู้เรื่อง ปอีสานนี่ก็เหมือนอยู่ต่างประเทศละไปปากใต้เหมือนกันเขาลงเล้งลงเล้งนะคำเรืออ้ำดีด้วยอะไรไม่รู้อ้าวคนใต้มาภาคเหนือก็บอกกูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเล่ก็ไม่รู้เอาต่อไปเข้าใจอรรถบัญญัติหรือยังมีเท่าไหร
1: ่มีหกค่ะ
0: มีหกนี่คือเรื่องบัญญัติขึ้นมาทุกวันนี้อยู่กับโลกบัญญัติไหมโอ้แล้วเอาเป็นเอาตายไหมเอาเป็นเอาตายนะเอาต่อไปอันที่สอง
1: สัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติคือบัญญัติชื่อก็แบ่งออกเป็น6คือ 2.1 บัญญัติสิ่งที่มีจริง
0: 2.2
1: บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริง
0: 2.3
1: บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริง 2.4 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง 2.5 บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง 2.6บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริง
0: นั่นล่ะสิเอาเลยเริ่มอันที่หนึ่ง
1: 2.1 บัญญัติสิ่งที่มีจริงเช่นจิตเจตสิกรูป
0: นิพพานมีจริงนี่มีจริงๆเรียกสิ่งที่มีจริงๆต่อไปบัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริง
1: 2.2 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริง
0: เยอะไหม
1: เยอะ
0: ไม่มีอ่ะเธอเคยทานขนมหม้อแกงไหมมันเป็นหม้อแกงหรือหม้อต้มมันไม่มีจริงเขาเรียกบัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงไม่ใช่หม้อสักหน่อยก็เรียกหม้อว่ะไม่ใช่เป็นหม้อแกงด้วยนะก็ดันไปเรียกว่าขนมหม้อแกงอีวะก็ทำเป็นยอมรับกันนะพอเรียกชื่อลงไปเลยไงตั้งชื่อลงไปเลยแล้วไม่มีจริงเลยแต่ก็รู้เรื่องกันนะเธอเอาหม้อแกงให้ฉันหน่อยโอ้หยิบขนมไปให้ว่ะทั้งที่เขาสั่งหม้อแกงนะแต่เป็นอันรู้กันถึงไม่มีจริงก็รู้กันอ่ะไอ้นี่ก็เอาใส่ปากหม้อแกงเธอนี่อร่อยนะดูมันพูดสิหม้อแกงมันจะไปอร่อยได้ไงแต่มันรู้กันน่ะว่าบัญญัติเรียกชื่อไปเลยมันไม่มีจริงหรอกเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่งเดือนเนี่ยมีจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเดือนก็ไม่ใช่รุ่งก็ไม่ใช่รุ่งเดือนมันจะมีจริงไงแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนมีจริงเชียวดวงแก้วอย่างเงี้ยแก้วเกิดที่ไหนไม่เห็นมีแก้วสักนิดนึงแล้วไม่เห็นมีแก้วเป็นดวงก็ดวงแก้วดวงแก้วอยู่น่ะไม่มีจริงหรอกไม่มีดวงแก้วในโลกนี้ไม่มีดวงแก้วในโลกน่ะไม่มีดวงแก้วในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์เข้าใจไหมง่ายจะตายที่สุดแห่งทุกข์ใช่ไหมแต่นี่มันไม่ยอมเดินผ่านได้ยินเสียงเขาซุบซิบซุบซิบดวงแก้วไม่ต้องเอาละมึงว่ากูหรือเปล่ามันเอาเป็นกลัวไม่มีอัตตาก็ไม่ได้มีตั้งขึ้นมาสัตว์บุคคล person เนี่ยเป็น person ตั้งชื่อขึ้นมาไปเนี่ยเขาเรียกบัญญัติสิ่งที่ไม่มีรู้จักยังสิ่งที่ไม่มีเอาต่อไป
1: 2.3 บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงเช่นเสียงฝนรสมะนาวกลิ่นมะลิ
0: เสียงมีจริงไหม
1: มีจริง
0: เสียงมีจริงแต่พอบอกเสียงฝนนี่ไม่มีหรอกมันเป็นน้ำที่หล่นเปาะๆจากข้างบนนะตอนแรกมันไม่ใช่น้ำนะมันขึ้นเป็นไอวิวแล้วไปอยู่ข้างบนเขาไม่เรียกไอนะเขาเรียกเมฆมันดีคือดีเขาลงมาเที่ยวข้างล่างเมฆนี่นะเขาลงมาเที่ยวไปเรียกเขาเมฆเขาโกรธนะใช่เขาชื่อหมอกฮะโอ้ชื่อเยอะจังเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีจริงไอหมอกเมฆพวกนี้นะไปเรียกเขาหมอกเขาโกรธมากเลยเขาหนีขึ้นข้างบนเลยฉันชื่อเมฆที่ไหนได้ตกลงมาเลยพอตกนะห้ามเรียกเมฆตกนะต้องเรียกฝนอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่มันเป็นอโปธาตุใช่ไหมธาตุน้ำที่ลอยขึ้นไปแล้วก็หล่นลงมาแล้วมีเสียงด้วยนะแล้วมีเสียงอะไรคะเสียงฝนเอ๋รู้เรื่องกันด้วยนะ รู้กันเสียงน่ะมีจริงแต่ฝนไม่มีแต่ใครจะรู้ว่ามันกำลังบัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงโลกนี้มันน่าเวียนหัวมากเพราะทุกวันนี้มันงงไปหมดมันพูดทั้งเรื่องจริงมั่งไม่จริงมั่งพูดเรื่องจริงด้วยสิ่งที่ไม่จริงมั่งกู้ละเวียนหัวตั้ง6อย่างเนี่ยเข้าใจมั้ยฮะเนี่ยเนี่ยสีเทาเนี่ยพวกเธอเลยไม่รู้เรื่องมานานเนี่ยแล้วก็ไอ้คนนี้ก็เพิ่งมาอธิบายวันเนี้ยเนาะตูระบวชมาตั้งหลายปีทำไมตูไม่รู้เรื่องก็มันเยอะแยะไปหมดเอาต่อไ
1: ป 2.4 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง
0: นั่นน่ะสิอุตายละคนนี่ไม่มีจริงเลยแต่ดีกุศลเนี่ยมีจริงนะกุศลคือความดีเนี่ยมีจริงไม่โลภมีจริงๆไม่โลภเนี่ยไม่โกรธมีจริงๆคนไม่โกรธเนี่ยนะเอ้าไม่ใช่คนมันไม่ใช่มีแต่ไอ้ตัวไม่โกรธนะมีแต่พอพูดทำเป็นรู้เรื่องกันด้วยนะโอ้เนี่ยคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่โกรธอีวะทำเป็นรู้เรื่องเลยนะเนี่ยหญิงชั่วชั่วเนี่ยมีจริงเนาะอกุศลโกรธก็มีจริงแต่หญิงก็ไม่มีบัญญัติขึ้นมาเข้าใจไหมคะเลยงงไปหมดไหมงงเฮ้ยตกลงมันอะไรจริงบ้าอะไรไม่จริงว่านะเอาต่อไป 2.5
1: 2.5 บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง
0: เอาละสิอันนี้มีจริงทั้งคู่เลยจิตมีจริงไหม
1: มีจริ ง
0: โทสะมีจริงไห
1: ม
0: เนี่ยโทสะจิตเนี่ยโอ้โหมีจริงเลยเข้าใจหรือยังลิสยาเนี่ยมีจริงเวลามันขึ้นมาเนี่ยนะจิตก็มีจริงลิสยาไม่ได้เกิดโดดเดี่ยวลิสยาก็เกิดกับจิตถ้าลิสยาเกิดกับจิตก็เรียกว่าจิตลิสยาอย่างเงี้ยโลภะเกิดกับจิตก็เรียกว่าโลภะจิตอย่างเงี้ยมันหยัดสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริงมีจริงๆเอาต่อไป
1: 2.6 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงเช่นคนจนรถอีแตนครูดนตรี
0: เนี่ยไม่มีจริงสักกระอย่างเลยคนก็ไม่มีจริงจนก็ไม่มีจริงแต่เอามาเรียกก็เป็นรู้เรื่องกันด้วยนะเขาเป็นคนจนมันเป็นยังไงคนจนนะมันมีสตังค์กี่บาทถึงเรียกว่าคนจนมันไม่ชัดเจนมันไม่มีจริงไหมในขณะที่เราเรียกว่าเขาเป็นคนจนเขาอาจจะบอกโอ้ฉันรวยเลยช่วงนี้ฉันรวยมากเลยเมื่อก่อนฉันได้เงินเดือนแค่ฉ่ำร้อยแต่เดี๋ยวนี้ฉันได้ตั้ง1,000รวยมากเขาอาจจะคิดว่าเขารวยกันมันไม่มีจริงทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยทำให้เวียนหัวไหมก็เลยใช้สีเทาเนาะเข้าใจไหมคะเมื่อคลี่ออกมาก็จะไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่มีจริงก็คือรูปธรรมนามธรรมที่อาจารย์บอกเนี่ยนามธรรมก็แบ่งเป็นอะไรคะจิตกับเจตสิกใช่ไหมเห็นหรือเปล่าเห็นไหมบัญญัติว่าอัตตาเนี่ยอัตตาก็คือชีวิตหรือสัตว์นะอันเดียวกันหรือคนน่ะนะก็มีร่างกายที่เป็นรูปเนี่ยเนาะแล้วก็มีจิตแล้วก็เจตสิกแล้วเจตสิกก็ขยายออกไปอีกเป็นอะไร
1: เป็นเวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารขันธ์50
0: อย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังพวกนี้มีจริงเป็นปรมัตถธรรมแต่ไอ้สีเทาที่ยื่นเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกแต่ทุกวันนี้เรามายึดไอ้สิ่งเหล่านี้เรายึดสิ่งที่ไม่มีจริงอ่ะเป็นตุเป็นตาคนอย่างฉันคนอย่างฉันคนอย่างฉันยอมไม่ได้คนอย่างฉันเป็นคนที่เสียสละมากเลยอะไรมาเนี่ยผีบ้าชมตัวเองก็มีด่าตัวเองก็มีหลงตัวเองก็มีเนี่ยเนี่ยเขาไม่รู้แต่ถ้ารู้มันก็จะมีอะไรคะสิ่งที่มีจริงคืออะไรคะจิตเกิดแล้วก็ดับไปเหลือไหม
1: ไม
0: ่
1: เหล
0: ือเจตสิกเกิดแล้วมีไม่มี
1: ไม่มี
0: รูปธรรมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสรุปแล้วจิตเจตสิกรูปเป็นทุกข์ไหม
1: เป็นทุกข์
0: ที่ว่าเป็นทุกข์คือมันเป็นยังไง
1: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
0: เพราะนั้นชีวิตมันเป็นทุกข์ไหม
1: เป็นท
0: ุกข์เป็นทุกข์จริงๆเลยแล้วชีวิตในอดีตทุกข์ไหมโอ้โหทุกข์จริงๆเลยแล้วก็มีอยู่ไหมอ่ะไม่มีแล้วทุกในอดีตไม่มีเอาต่อไปทุกแนวคตมีไหมก็ไม่มีทุกปัจจุบันก็กำลังเดี๋ยว 4-5 ทุ่มก็หลับหมดไม่เหลือไม่หรอ สบายตื่นมาเอาไหมแล้วยังจะโง่เหมือนเดิมไหมเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ก็จะยึดมั่นถือมั่นเนาะเป็นกูเป็นมึงแล้วก็เลยเป็นอะไรขึ้นมาเป็นนางเอกหรือว่าเป็นผู้สิสละเป็นโน่นเป็นนี่เลยหลงมากเลยเอาวันนี้ได้รู้เรื่องบัญญัติแล้วชัดเจนหรือยังโอ้อยู่กับแผนนี้มาตั้งกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ะแม่น้ำไม่เข้าใจเขาก็อธิบายเด้อชัดไหมเนี่ยเขาอธิบายไหนต้องอ่านอีกทีสิแม่น้ำเนี่ยบัญญัติอะไรไงนะ
1: บัญญัติตามความที่เกิดขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสาย
0: ถูกไหมล่ะน้ำเกิดขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายไหลมาเรื่อยๆเราก็เรียกแม่น้ำเท่านั้นเองมันยากตรงไหนอ่ะฮะเอาใครเข้าใจแล้วอธิบายเหมือนที่อาจารย์อธิบายได้ไหมก็อธิบายแบบนั้นง่ายๆว่าไงคะน้ำหยดเดียวไม่เป็นแม่น้ำหรอกน้ำถังหนึ่งก็ไม่เป็นแม่น้ำหรอกฝนตกบึ้งบึ้งบึ้งน้ำไหลโบโบโบแล้วพวกนี้ก็หายก็ไม่เรียกแม่น้ำหรอกมันจะเป็นแม่น้ำก็ต่อเมื่อมันไหลต่อมาไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีอาจจะหยุดบ้างสักสองสามวันแต่ก็มาอีกอย่างเงี้ยบางทีนะน้ำแห้งขอดไม่ไหลเลยแต่เราก็โอ้ยตายละแม่น้ำอย่างงนอย่างงี้เดี๋ยวมาไหลมาโบโวโวสองเดือนสามเดือนเราก็มั่นใจในแม่น้ำเรามากเข้าใจหรือยังเพราะนั่นอันนี้ฮะอันนี้คืออะไรดินน้ำไฟลมมันไหลเข้าไหลออกไม่ขาดสายก็เลยเป็นจงกลขึ้นมาระยะหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่อยู่นานหรอกเป็นรุ่งเดือนตั้งชื่อว่ารุ่งเดือนระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ตายขอกหลอกแคลกกันหมดทำเป็นไม่ตายอย่างนั้นแหละตายขาดสะบั้นเนาะทีนี้แม่น้ำนี่เขาไหลต่อเนื่องแล้วเขาอยู่ที่เดิมคือแม่น้ำนี่อยู่ตรงนั้นไอ้ตัวน้ำไหลต่อเนื่องใช่ไหมแต่อีคนนี่สิไหลต่อเนื่องเลยเดินไปก็เดินมาขึ้นปีนขึ้นปีนลงยุ่งไหมยุ่งนะถ้าดินไหลขึ้นไปจิ้วจิ้วเราเรียกว่าเห็ดใช่ไหมแต่ถ้าเห็ดมันฉีกตีนเห็ดออกมาเป็นสองตีนแล้วมันก็เดินเที่ยวไปเที่ยวมานี่ปวดหัวไหมเห็ดเดินไปเฮ้ยเดินจากป่ามาเยี่ยมเมืองไงเนาะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใครจะกินฉันมั่งเนี่ยโอ้กูไม่กินแล้วเห็ดปีศาจเนี่ยเราก็ว่าเขาโลกนี้ไม่มีอะไรขำไหมโลกนี้มีอะไรจะทุกข์ไปถึงไหนเอาบอกหน่อยสิวันนี้ใครยังมีทุกข์อยู่เลยเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของทุกข์ได้สำเร็จสำเร็จไหมโอ้ฉันเหมือนกันนะฉันเป็นเจ้าของทุกข์ไม่สำเร็จเลยตอนเด็กๆนี่จำได้ร้องไห้โอ้เพราะว่าจะไปกับแม่แม่ก็ไม่ให้ไปแม่ให้ไปก็ร้องดิ้นนะแม่ก็ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่สนใจเราไม่มีใครอยู่สักคนน่ะก็นึกในใจร้องไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นมันก็เลยหยุดร้องก็กินขนมดีกว่าขนมมากินอ้วนปุกลุกพอแม่เดินผ่านร้องต่อทันทีเลยต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายโอ้ยมันสำคัญตนไงมันเด็กอ่ะมันไม่มีความรู้มันไม่ได้เรียนธรรมะอะไรเลยไม่มีใครสอนอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยมันรู้แต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนร้องไห้นะมันได้ผลมันก็เมมโมรี่ข้อมูลไว้บันทึกว่าเวลาอยากไปไหนแล้วกี๊ดอย่างเงี้ยแม่มักจะหิ้วไปด้วยไงรู้สึกมันประสบความสำเร็จเพราะนั้นพออยากไปไหนก็ร้องแต่พอแม่เขาเดินไปซักเขาก็ไปทำอย่างอื่นพี่ก็ไปใครก็ไปหมดเนี่ยร้องรู้สึกผู้เหนื่อยเหมือนกันนะร้องเนี่ยเนี่ยไม่สามารถจะครอบครองคือไม่สามารถจะครอบครองความทุกข์อันนี้ไปได้ที่สุดมันก็เปลี่ยนกินขนมดีกว่าแต่พอเขามาอีกรอบก็อะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่ได้สนใจก็เลยขี้เกียจครอบครองความทุกข์นั้นไว้มองเห็นฟุตบอลกลิ้งมาอุ๊ยกูเตะฟุตบอลดีกว่ากูไปวิ่งเล่นฟุตบอลซะอะไรมันไม่เคยจะยึดความทุกข์ไว้เป็นของเราได้นั้นนะเข้าใจไหมเนี่ยไม่เราไม่สังเกตไงเราพยายามจะแก้ทุกข์เนาะไปเรียนหนังสือจะแก้ทุกข์อย่าทำงานหาเงินให้มันเนาะเนี่ยคือทำงานมาเนี่ยก็หาเงินมาเนาะ หาเงินมากองไว้ก็กะเนาะกะว่าจะกินจะอยู่ให้สบายนะจะแก้ทุกข์จะแก้ทุกข์ให้มันแต่กลายเป็นว่าเงินก็กองอยู่ตรงนั้นมันแก้ทุกข์ไม่ได้บ้านก็มีอยู่เนาะลูกก็มีเรียบร้อยผัวก็มีเรียบร้อยรถก็มีเรียบร้อยมันมีทุกอย่างนะแต่ทุกข์ก็ยังโจมตีแล้วรู้สึกเหมือนเรายังทุกข์อยู่เรายังทุกข์อยู่ก็เลยต้องมาพึ่งพระพุทธเจ้าไปไปมาเราครอบครองทุกข์ได้ไหมเนี่ยไม่ว่าใครเนาะจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามครอบครองทุกข์ได้ไหมเข้าใจหรือยังพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงเราตถาคตจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามขันธ์ห้าเขาก็เกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงเป็นอย่างเก่าไม่ได้และไม่เป็นบุคคลจึงไม่มีบุคคลที่เป็นทุกข์ใช่หรือเปล่าจริงไม่จริงแต่เวลาเห็นผิดทีไรก็ทรงพระกันแสงน้ำพระเนตรหลั่งไหลแล้วก็อุทานว่าทำไมเราทุกข์อย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ๊เอาไปเอามาให้ดูหน่อยทุกข์อ่ะก็ยิ้มอย่างนี้มันจะไปเอาทุกข์ที่ไหนมาใช่ไหมต่อไปจะมีทุกข์ไหมเนี่ยก็ต้องพูดว่าไงแม้ในอดีตก็ครอบครองเอาเป็นทุกข์ของเราไม่ได้แม้ในอนาคตก็ครอบครองเป็นทุกข์ของเราไม่ได้แม้ในปัจจุบันนี้ก็ครอบครองทุกข์เป็นของเราไม่ได้ทุกข์จึงไม่ใช่ของฉันและฉันก็ไม่ได้เป็นทุกข์และทุกข์ก็ไม่ได้เป็นบุคคลของฉันเข้าใจหรือยังแม่นป่ะแม่นจบนะจบขาวเนาะโง่มานานไหมเป็นบ่อเป็นบ่อเอาจริงเอาจังแม้แต่ปฏิบัติธรรมก็ยังจะเอามาให้ฉันอยู่นะเดี๋ยวฉันจะนั่งสมาธิให้ดูเดี๋ยวฉันจะเอาอะไรจะเอาสมาธินั่งไปนั่งมาก็ปวดท้องฉี่ก็หิวข้าวก็ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาความทุกข์ก็มาเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกจะนั่งไปถึงไหนเขาก็เคาะให้ออกมาจากสมาธิเพราะนั้นภาวะสมาธิจึงเป็นภาวะอตัมมยตาเป็นภาวะที่มันไม่ใช่ปกติไม่ได้อยู่เป็นปกติหรอกมันไม่ใช่พุทธเจ้าก็สอนว่าการทำสมาธิไม่ใช่การขัดเกลากิเลสแล้วจะขัดยังไงการขัดเกลากิเลสก็คือเห็นคนอื่นมีกิเลสแล้วนึกในใจว่าเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมอะไรก็ตามที่ดูแล้วเราดูแล้วไม่ดีเลยเนี่ยไม่เอาเราไม่ทำสองบางทีก็อยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้เห็นความชั่วของใครแต่ก็รู้เส้นทางชีวิตเนี่ยว่าเราจะไปดำหรือเราจะไปน้ำเงินนะก็ต้องเลือกเส้นทางทางนี้มันขึ้นสูงนะมีความสุขความเจริญก็เลือกเดินอย่างนี้ทางนี้มันดำไม่ต้องเดินนี่คือการขัดเกลากิเลสรู้เส้นทางและอีกอันนึงก็คือขัดเกลากิเลสว่าตราบใดที่เรายังไม่ดับทุกข์ด้วยตัวเองไม่ฝึกตัวเองนะไม่ฝึกกายไม่ฝึกใจตัวเองไม่แนะนำตัวเองแนะนำตัวเองไม่ได้นะแล้วก็ดับกิเลสตัวเองก็ไม่ได้นะอย่าไปฝึกคนอื่นอย่าไปแนะนำคนอื่นแล้วอย่าไปดับกิเลสให้คนอื่นไม่มีทางพวกคุณยังฝึกตัวเองก็ไม่ได้แนะนำตัวเองก็ไม่ได้และดับกิเลสตัวเองก็ยังไม่ได้เข้าใจหรือยังเหมือนคนที่จมอยู่ในหลุมขี้โคลนก็ได้หลุมขี้โคลนน่ะลึกขนาดคอเนี่ยกึกกักกึกกักอย่างนั้นน่ะตัวเองก็ต้องปีนขึ้นมาก่อนมันเป็นโคลนน่ะเหนียวๆหนืดๆเราจะไปช่วยคนอื่นทำเป็นยกเขาขึ้นบนแล้วก็ขูดขี้โคลนออกให้เขาแล้วก็ให้เขาไปอาบน้ำช่วยถูหลังถูอะไรทำได้ไหมไม่มีสิทธิ์เพราะตัวเองอ่ะเรายังอยู่ในขี้โคลนนี่อยู่เลยจมกามจมกิเลสอะไรอยู่จะไปแนะนำคนอื่นไม่ได้หรอกเข้าใจไหมจริงไหมเห็นภาพเลยเนาะเราจะไปขูดขี้โคลนออกจากตัวคนอื่นเนี่ย แล้วก็อาบน้ำถูหลังเนี่ยดูตัวเองตัวเองขี้โคลนเปอะไปหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเราจมขี้โคลนอยู่เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องขึ้นจากขี้โคลนก่อนพอขึ้นเสร็จก็เอาไม้มาคลูดขี้โคลนออกให้หมดเสร็จแล้วก็เปิดน้ำล้างตัวใช่ไหมฟอกฟอกฟอกฟอกเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แห้งแต่งตัวซะสะอาดเอี่ยมแล้วก็เริ่มจะไปลากเขาขึ้นมาแล้วก็สอนเขาแนะนำเขากิเลสไม่เป็นอย่างนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยฝึกตัวเองมาทำที่ดีๆซะนะกิเลสกับความดีมันตรงข้ามกันมันเหมือนมืดกับสว่างถ้าเราไม่ทำดีมันต้องทำชั่วจริงไหมเท่านั้นแหละถ้าไม่คิดเมตตานะก็จะคิดโทสะล้านเปอร์เซ็นต์พูดจาอะไรก็พูดด้วยโทสะก็มีโทสะแต่ถ้าไม่มีเมตตามันก็พูดด้วยเมตตามันพูดเมตตาโทสะพร้อมกันขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีทางแล้วชอบอะไรอ่ะชอบอะไรชอบกุศลหรือชอบอกุศลทำไปเออทำเนี่ยอันนี้ก็เรียกการขัดเกลากิเลสคือมุ่งทำแต่ดีเพราะรู้เส้นทางชัดเจนแล้วว่าเนี่ยถ้าไปขวามันก็คือไม่ได้ไปซ้ายเนี่ยถ้ามุ่งหน้าไปทิศเหนือแสดงมันไม่ล่องใต้ละอย่างเงี้ยเนาะขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีปริยัติคือมีความรู้รอบในคำสอนที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านมีปฏิปติคือการลงมือกระทำจนเป็นวิถีชีวิตจนได้บรรลุถึงความดับทุกข์หรือความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานคือความไม่มีตัณหาเลยขอให้ท่านปฏิเวทะแท่งตลอดธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วเมื่อใส่ใจจะพิจารณาธรรมอันใดจงแทงตลอดในธรรมนั้นนำคำสอนที่ถูกต้องไปประกาศต่อผู้คนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่มวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร

0: ตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจเรดในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง30-31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัต